0: นี่เลยครับพยัคฆ์ร้าย2499
1: ต้องทำอะไรกับเหรียญบาทเนี่ย
0: พลิกเหรียญด้วยมือข้างเดียว
1: สบายมาก
0: ว้าวเฮ้ยผมลืมบอกไปต้องใช้ฝ่ามือตีลงไปแล้วให้เหรียญมันพลิกกลับโดยไม่โดนเหรียญเลยแม้แต่น้อย
1: เออแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะครับ
0: อ๋อก็อยากจะทดสอบดูว่ากำลังแขนไหวไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูเลย
0: ครับผม
1: เห็นฝีมือพยัคฆ์ร้าย2499หรือยัง
0: ต้องยอมแล้วครับงั้นรับภารกิจของเราได้แล้วครับมันคือ
2: ขึ้นสังเวียนผ้าใบกับนักมวยที่อายุน้อยกว่ายืนหยัดสู้อยู่บนสังเวียนให้ครบ1ยกจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ที่อายุน้อยกว่าเนี่ยกี่ขวบครับ
0: อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ
1: แบบนี้จะไม่กลายเป็นผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยรังแกเด็กแล้วครับ
0: งั้นไปพบครูฝึกเลยดีกว่าครับ
1: ไปเลยครับ
0: เชิญได้ดีครับ
1: ครับผม
3: สำหรับคอละครแล้วพยัคฆ์ร้าย2499เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทบาทของทนายประจำตระกูลหรือว่าคุณหมอแต่ในชีวิตจริงของเขานั้นชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นยิ่งนักมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เขาแสดงพลังหมัดให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยไม่ใช่อุปสรรค
1: ไหนครับไหนครับคนไหน
0: โอ้ยคือเป็นกระทิงดุ นี่แหละครับครูฝึกแข่งโรงเรียนสอนมวยไทยครูดามนะครับคุณพันธิวาบุญตมัยคุณหยองสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
4: ก่อนอื่นเราก็ต้องไปรู้จักกับอุปกรณ์เพราะอย่างอื่นของเราก็จะมีผ้าพันมือมีนวมเราก็ต้องพันมือก่อนเพื่อเป็นการเซฟมือด้วยแล้วก็เวลาพันมือไปช่วยกระชับในข้อมือ
1: ครูฝึกครับนวมนี่มีกี่ไซส์ครับ
4: อ๋อก็จะมีตั้งแต่4ออนจะมีเริ่มแต่แบ็คแล้วก็มี4ออน6ออน8ออน12ออนขึ้นไปแล้วแต่ขนาดหมัดของเราถ้าเกิดว่าอย่างเป็นเด็กอย่างนี้ก็จะใส่ประมาณ4ออนถึง6ออนเวลาสวมนวมปุ๊บนวมจะไม่แน่นจะไม่รวมจนเกินไปให้พอดีสำหรับหมัดของเราแต่เขาใช้แบบมาตรฐานจริงๆก็ประมาณ10ออนนะคะ
0: แล้ววันนี้ฮะเราจะต่อยแบบมวยไทยหรือมวยสากลครับ
4: อ๋อในวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของมวยไทยนะคะ
0: หมัดเท้าเข่าศอกมาเต็ม
4: ใช่แล้วค่ะเราต้องไปเรียนในขั้นเริ่มต้นก็คือเบสิกของมวยไทยก่อนหมัดเท้าเข่าศอกการออกอาวุธว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอย่างนี้
0: แล้วช่วงหน้าเราจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงของแท็กทีมไว้ทอง
3: อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายการเล่นกีฬามวยไทยกระจับนักมวยช่วยป้องกันอวัยวะส่วนสำคัญของนักมวยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการชกมวยเข้าปะทะกางเกงมวยสวมใส่เพื่อความคล่องตัวในการชกผ้าพันมือป้องกันนิ้วมือไม่ให้เคล็ดหรือถลอกเวลาต่อยมวยต้องพันมือทุกครั้งก่อนสวมนวมแบ็กชกกระสอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมชกกระสอบทรายรูปร่างหน้าตาเหมือนนวมทุกอย่างแต่ขนาดเล็กกว่านวมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันฟันยางป้องกันฟันและปากไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการชกมวย
0: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากกติกา
4: ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
0: พร้อมไหมช่วงแท็กทีมไว้ทองเอาละครับตอนนี้ฟิตมากกะกันมากพวกเราใส่แล้วมันฮึกเหิมอยากจะลุยเลยอ่ะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ในใจอยากรู้คืออ่านข่าวมาดูทีวีมาช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามวยเป็นที่ฮอตฮิตมากอยากจะทราบว่าเพราะอะไรอ่ะ
4: อ๋อในช่วงนี้ก็คือคนหันมาออกกำลังกายเยอะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของมวยไทยค่อนข้างมากนะคะ
0: มีผู้หญิงกับผู้ชายนี่ใครมากกว่ากันมา
4: ส่วนมากนะคะจะเป็นผู้หญิงส่วนมากนะคะ
0: ผู้หญิงเหรอครับเขามาเรียนทำไมฮะ
4: การลดน้ำหนักการลดหุ่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัว
1: แล้วมีวัยผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยมาเรียนเยอะแค่ไหนครับ
4: ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะก็อย่างนี่เลยค่ะที่ว่านักเรียนที่ว่ามาเรียนเป็นลูกค้ารายเดือนนะคะลูกค้าประจำ
0: เหงื่อซกเลย
1: อะไหวไล่กันเลยไหว
0: ไ
1: ล่กัน
0: เพื่อแล้วครับ
1: แล้วมีตั้งเพดานไหมว่าอายุเท่าไหร่ไม่ควรมาเรียน
4: ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราด้วยนะว่าสามารถร่างกายเราไปไหวหรือเปล่าได้หรือเปล่า
1: ถ้า70 75แล้วยังไหวก็มาเรียนได้ใช่ไหม
4: โอเคได้เลยค่ะ
1: ผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะเรียนรู้แล้วครับ
0: โอ้โหหยุดที่จะห้ามแล้วห้ามไม่ไหวแล้วถ้างั้นไปลุยกันแล้วกันนะคร
4: ับ
1: ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ฟิตจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูกันว่าบทเรียนแรกของมวยไทยนั้นเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
4: ต่อไปก็จะเป็นท่าของการจดมวยหรือกัดมวยนะคะเบสิกขั้นแรกเลยแล้วก็ยื่นยื่นตรงยื่นตรงยื่นตรงก้าวขามาถนันกับหัวไหล่ยื่นมือมาก
5: ำเนี่ยกำทีละ
4: หนึ่งหนึ่งเนี่ยสองสามสี่แนบลำตัวก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าตั้งกาดขึ้นตั้งกะมือซ้ายสูงหน่อย
5: อะไรนี่นกกระเรียงแล้วเนี่ยอย่าง
4: น
5: ี
4: ้ลักษณะแบบนี้บิดสันหมัดเข้ามาหน่อย
5: นั่นแหละ
4: โอเค
5: นี่แหละ
4: ได้การเดินมี2จังหวะเท้านำเท้าตามจังหวะแรกก้าวซ้ายไป2ตามระยะห่างของขาเท่าเดิม
3: ลีลาการจดมวยของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่พยัคฆ์ร้าย008ของเรานี่ยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับ
4: การชกมี4จังหวะจังหวะแรกก้าวซ้ายไป1ก้าวซ้ายมานับ1เปิดท้ายได้1จังหวะที่2ชกออกไป
6: 2
4: เวลาชกชกให้ตรงๆตามมองที่สันหมัดต่อยขนานกับหัวไหล่โอเคลักษณะนี้3เก็บหมัดเก็บหมัดเข้ามาถ้าลักษณะการมวย4ชักเท้ากลับมายำเท้าสร้างจังหวะไปทีนี้จังหวะเดียวกระชากออกไปเลยทีเดียวจังหวะเฮิบก้าวโชว์ออกไปเลยประมาณนั้นยับซ้ายตึงยำเท้าไปยำเท้าไป
3: ดูลีลาการแยบหมัดของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ตั้งใจในการฝึกมากเลยทีเดียวไปดูท่าต่อไปกันดีกว่าครับ
4: ต่อไปหมัด12คือหมัดชุด12ต่อยซ้ายก่อน1 2เป็นหมัดต่อเนื่องตึงต่อยซ้ายก่อนเอาไปไป1 2ฮึบฮึบมือหมัดออกหมัดติด
3: ท่าต่อมาเป็นการออกหมัดแบบหมัดชุดครับพยัคฆ์ร้าย2499แรงยังเหลือนะครับมีรอยยิ้มในการฝึกอยู่ต่อด้วยการศอกครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ตั้งใจดูดีทีเดียวแต่00เป็ดเริ่มเล่นแล้วครับไม่ซอฟต่อยแล้ว
4: ขาก้าวเข้าไปเข้าไปเฮ้ยซอกตึงอีกทีฮึบมานี่มากย่ำเท้าไปย่ำเท้าไปมือจดมวยมึงสูงหน่อยนั่นแหละ
3: แม่ตีศอกดูแข็งแรงเลยนะครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเราดีใจเลยทีเดียวทำได้นะครับถ้าต่อมาเป็นการตีเข่าครับ
4: ฮึบไอ้กลับไปการมวยเข้าขวาไอ้อันนี้ก็เป็นแล้วเนี่ย
3: อ้าวสีหน้าดูมีอาการนะครับสงสัยจะต้องหยุดพักดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ครูฝึกก็จะพาไปลงนวมแล้วครับไปดูกันว่าแรงยังเหลืออยู่หรือเปล่าเริ่มต้นด้วยการแยบซ้ายแยบขวาครับยังดีอยู่ครับพยัคฆ์ร้าย2499ยังสามารถทำได้นะครับยังมีแรงอยู่ครับแน่ต่อด้วยหมัดชุดเลยทีเดียวตอนนี้สีหน้าเริ่มแปลกๆนะครับเหมือนมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามชมว่าเป็นยังไงและนี่คือโฉมหน้าของคู่ชกของพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้ครับ
0: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากอยากจะลองแล้วนะครับกติกา
4: ก็คือวันนี้พี่เขาเจ็บหลังนะคะก็คืออนุโลมให้ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
0: 3นาทีโอเคพร้อมไหมโอเคเต็มร้อยเต็มร้อยไปลุยกันยกที่1เริ่มต้นแล้วครับตอนนี้ผมสมิงขาวนะครับบรรยายอยู่ข้างสนามนะครับตอนนี
4: ้4หมัด4หมัด
0: 4หมัดโอ้โห
4: ต่อยขวาต่อยขวาลงล่าง
0: อย่าได้ยั้งได้
4: 1 2ไปออกแรงหน่อยออกแรงหน่อย
0: ดูยังแข็งแรงอยู่ยังได้อยู่มาก
4: ยังแข็งแรงยังแข็งแรง
0: โมโหคนที่บ้านแล้วเค้าเนี่ยทำไมต่อยแรงขนาดนี
4: ้เอ้ย
0: ปกติจะรับในบทบาทของทนายประจำตระกูลวันนี้มาเป็นนักมวยผวนจริงเพชรโอ้โหใช่เลยครับ
4: มาในมาตรใหม่ใช่ไหม
0: มาในมาตรใหม่ฮะ
3: สเต็ปเท้าตอนนี้ยังดูใช้ได้อยู่นะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย2499เวลาผ่านไปเกินครึ่งแล้วนะครับ
4: สปีดหน่อยสปีดหน่อย
0: สปีดหน่อย
4: ไป20บาทไปเลย
0: โอ้โห
4: เลิศเลิศเลิศก็ดีเลิศโอ้ยังแข็งแรงไปเลิศเลิศ
0: ภารกิจเสร็จไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้3นาทีต่อเนื่องเลยตอนท้ายอ่ะมีรัวๆด้วยเป็นไงครับ
4: อ๋อสปีดหมัดโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะรุ่นนี้ถือว่าโอเคผ่าน
0: สำเร็จผ่านนะครับ
4: โอเคเลยค่ะ
0: เย้
4: ถือว่าเยี่ยมค่ะรุ่นนี้วัยนี้ยังโอเค

0: ได้เลย
1: แล้วมีอะไรจะแนะนำสำหรับรุ่นนี้วัยนี้ไหมฮะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าแนะนำนะคะออกกำลังกายนะคะไม่ควรที่จะหักโหมจนเกินไปก็มีคนดูแลที่อยู่ใกล้ๆนะคอยให้คำแนะนำคอยปรึกษาถ้าเกิดว่ามีอะไรสามารถแจ้งผู้ฝึกสอนได้อะไรอย่างนี
1: ้ก็ตอนนี้ภารกิจเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูหยองพันธิวาบุญตันในมากๆครับผม
2: ขอบคุณครับ
1: ช่วงหน้าครับเข้าห้องวิจัยของเราห้องวิจัยวัยทองครับเย้
3: จริงภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยวัยทองของเราแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะมิสอาร์มีข้อความฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
4: สำหรับภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะผู้แข่งด้วยพละกำลังและผมต้องขอชมเชยพยัคฆ์ร้าย2499ว่ากำลังวังชาของคุณยังแข็งแรงดีมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจำเป็นสำหรับวัยอย่างคุณนะอย่าทิ้งไปเสียล่ะ
3: เป็นยังไงบ้างคะไปชกมวยไทยมา
2: ในวันที่ปฏิบัติภารกิจนะครับโห
1: ผมจำได้ว่าตอนแรกจะให้เตะด้วย
2: เตะกระสอบทรายได้สี่ห้าครั้งครับแต่จากนั้นต้องขอลดภารกิจนี้ลง
1: แค่ชกอย่าง
2: ครับแค่ชกอย่างเดียวเพราะว่าเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลังมาก
1: ซึ่งมันเป็น
2: ระดับนะครับคุณหมอ
1: ซึ่งประสาทเลย
2: แล้วผมก็กลัวมันจะยาวไปถึงกระดูกสันหลังเพราะปกติเข่าแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้ว
3: คือจริงภาวะปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อที่เจอบ่อยๆมากนะคะเพราะว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ฝืดไปหมดทั้งไขข้อทั้งการยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อจริงๆก่อนที่คุณอาจะเล่นกีฬาควรจะต้องมีการวอร์มยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มันหนักจนเกินไปการเวียงบิดเร็วๆการแบกน้ำหนักเยอะๆอันนี้จะเป็นอันตรายกับกระดูกและกล้ามเนื้อได้บาดเจ็บที่หลังยังไม่เท่าไหร่ต้องที่ศีรษะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างนักมวยอาชีพหลายท่านที่เราเห็นเนี่ยโดนกระหน่ำอัปคัตถ้ามันซ้ำบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้สมองเนี่ยมีปัญหาได้ในระยะยาว
2: เนี่ยคุณหมอครับผมทุกวันนี้นะครับบางทีลืมครับกุญแจบ้านเราไว้ตรงไหนปากกาหยิบมาเขียนแล้ววางไว้ตรงไหนจะไปหยิบมาใช้ไม่รู้เอาไว้ไหนแล้ว
1: ค่าตัวนี่ทีมงานเราให้ไปแล้วนะครับผม
2: ยังครับยังครับจำได้อยู่คุณหมอครับพี่สังเกตนะครับว่าการที่จะหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรเนี่ยมันมีวิธีสังเกตไหมครับ
3: ค่ะจริงๆภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความการหลงลืมธรรมดาเนี่ยก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยนะคะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นแค่สาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อมเท่านั้นในผู้สูงอายุเนี่ยจะยังมีสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นหลอดเลือดสมองตีบนะคะหรือสมองฝ่อเฉพาะยะเฉพาะซี่เฉพาะส่วนนะคะ
1: ตัวผมเองเนี่ยคนที่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นคุณป้าแต่ว่าผมเรียกแม่มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนนี้ท่านอายุประมาณ78นะฮะท่านตอนนี้เป็นอัลไซเมอร์แล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นนะคุณหมอครับคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะสังเกตยังไงพวกผมจะได้ไปรีเช็คตัวเอง
1: รีเช็ค
2: ญาติกันครับ
3: อาการตั้งแต่ก่อนจะเป็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องการคล่องของความจำลงเล็กน้อยมีปัญหาในการจำสิ่งสำคัญอย่างเช่นนัดนี
1: ้
3: เหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานเป็นระดับชั่วโมงระดับวันเนี่ยเขาก็จะจำไม่ได้แหละแต่เมื่อโรคเป็นไปมากขึ้นแล้วเข้าสู่สมองเสื่อมขั้นต้นแล้วเนี่ยความหลงลืมพวกนี้มันจะเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของเขามากขึ้นความสามารถด้านอื่นอย่างเช่นการใช้ภาษาการคิดคำพูดการใช้ประโยคการคิดวิเคราะห์ทำงานต่างๆที่เคยทำได้เนี่ยก็จะเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจนมากขึ้นจนต่อไปเมื่อโรคเป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเข้าสู่ระยะกลางระยะท้ายเนี่ยอาการแบบนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนอาจจะ กลายเป็นก้าวร้าวฉุนเฉียวง่ายหรือบางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าร้องห่มร้องไห้มีภาวะทางจิตเวชแทรกซ้อนเข้ามาด้วย
1: ใช่
3: สุดท้ายแล้วเมื่อคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายของโรคเนี่ยคนไข้ก็จะเหมือนกับลืมวิธีการใช้ชีวิตละค่ะลืมทานอาหารลืมการพูดลืมการสื่อสารเขาก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเด็กนอนนิ่ง
1: ระยะเวลาตั้งแต่ระยะแรกถึงระยะที่2ที่3ด้วยสุดท้ายเนี่ยกินเวลาประมาณสักกี่ปีครับ
3: แล้วแต่เคสเลยค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณเป็น8ถึง10ปีขึ้นไป
1: 8ถึง10ปี
3: ใช่
2: แล้ววิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับ
3: ต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้อัลไซเมอร์เนี่ยยังไม่มีวิธีการป้องกันหรือรักษาที่ได้ผล 100% และปัจจุบันนี้การรักษาอัลไซเมอร์เป็นการรักษาเพื่อประคับประคองให้เขาอยู่ร่วมกับผู้ดูแลได้อย่างมีความสุขที่สุด
1: ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วผมทราบเลยครับว่าเป็นงานที่หนักมากมีอะไรจะแนะนำผู้ดูแลไหมครับว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไง
3: ต้องใจเย็นๆมากๆค่ะเพราะว่าเหตุผลของเรากับของท่านเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้แล้ว
1: จริงครับตรรกะลอจริง
3: ใช่แล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์จะอยู่ได้นานหรือไม่นานแข็งแรงไม่แข็งแรงขึ้นกับคนดูแลเรามีความเข้าใจท่านมากน้อยแค่ไหนมีความใส่ใจความใจเย็นกับท่านมากน้อยแค่ไหน
1: อันนี้เราก็กลับมาที่กีฬาชกมวยโดยภาพรวมนี้สำหรับระยะร้ายของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพ
3: ยังดูฟิตมากเลยค่ะพุงเพิงนี่ลีนไม่มีเลยค่ะยังสะยังสุขภาพยังค่อนยังแข็งแรงมากยังแข็งแรงมากค่ะแต่ก็คือให้ระวังเพิ่มเติมในเรื่องของการออกกำลังกายระวังการบาดเจ็บเพราะว่าอายุเราเยอะและมันบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนธรรมดา
1: ครับในทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้พยักรายของเรานะครับในครั้งนี้นะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพพีเก่งกิจโกศลนะครับแล้วก็พยัคฆ์ร้าย2499วิทยาวัฒนศิริขอบคุณมากมากครับโ
3: อ้ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับและครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาปฏิบัติการกันว่าดูซิว่าช่วงนี่เลยครับคุณอานนี่เลยเอาพยักร้ายขอโทษพยักร้ายพยักร้ายทั้งหมดเลยโอเค
0: พี่อย่าขยับไว้มันหนีบถุน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพคจีเก่งกิจโกโสเก่งกิจโกศลนะครับขอบคุณมากโอเค

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Bond the Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ได้แล้วก็ไม่จะจับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี
3: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
4: นี่สตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็น

0: ุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
2: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
3: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
5: หเย้เย้ฉลาดมากเข็มทอง
2: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: เร็วเร็ว
3: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
3: ฮะโอ้ย
1: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
2: ขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
1: เอ๊ะ
0: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
5: ท่านอาจารย์ค่ะ
1: ท่านอาจารย์จอยออย
2: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
0: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
0: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อย

0: ยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้าค่ะ
2: ท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอคะ

0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
1: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นสเตทจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้าน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความ

0: จริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากกลต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

อากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการใส่เก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: UNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานือพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเอ็งสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
4: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีคุณพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีคุณพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้หลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
7: เฮ้
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
4: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมเตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับพลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยละครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลา พราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
10: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
10: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความมากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุน

0: ากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็สังเกตว่าเด็กๆทางต้นทางของคุณครูแพรวเนี่ยมาโรงเรียนกันเยอะมากๆเลยทราบไหมว่าวันนี้เรามากันกี่คนกี่คนนะถ้าไม่รู้ต้องทำยังไง
1: น
0: ับอ่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนับสมาชิกไปพร้อมๆกันเริ่มที่พี่ปิ่มเลยค่ะยี่สิบสามคนวันนี้เด็กๆต้นทางของเรานะคะมาทั้งสิ้น23คนมีเลขอะไรอะไรคะ2กับ3เก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้สมาชิกของเด็กๆปลายทางมากี่คนนะโอ้โหเพื่อนๆปลายทางบางโรงเรียนบอกว่ามา15คนโอ้แล้วโรงเรียนหนูล่ะลูกโอ้เพื่อนๆปลายทางบอกว่าวันนี้มา14คนครบทั้งห้องเลยโอ้โหแล้วหนูล่ะเพื่อนๆปลายทางบางโรงเรียนบอกว่าทั้งห้องของหนูมี25คนวันนี้ก็มาครบทั้ง25คนเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้สภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรคะร้อนใช่ไหมเมื่อเช้าใครดื่มน้ำเยอะบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากๆเลยแสดงว่าดูแลสุขภาพของตนเองเป็นยังไงคะดีถูกต้องวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆเรื่องราวในวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับงูงูใช่งู
2: เสียงมันไก่
0: เสียงยังไงอ๋อแสดงว่าอันนั้นมันต้องกินไก่เข้าไปแน่ๆเลยถ้ามันเสียงเหมือนไก่อย่างนั้นใช่ไหมแต่ปกติถ้าเราได้ยินเสียงงูตามสารคดีหรือว่าภาพยนตร์เสียงจะเป็นยังไงลองทำพร้อมกันสิใช่เลยบังเอิญว่าเมื่อ2วันก่อนคุณครูแพรวเนี่ยกลับไปถึงบ้านคุณครูแพรวรู้สึกว่าผ้าเยอะคุณครูแพรวก็เลยอ่ะซักผ้าแล้วก็เอาขึ้นไปตากด้านบนของบ้านบังเอิญว่าคุณครูแพรวมองไปที่พื้นเอ๊ะสายยางอะไรนะทำไมสีมันแปลกๆแต่เด็กๆรู้ไหมไอ้สายยางที่คุณครูแพรวเห็นน่ะมันคานได้ครูแพรวก็ตกใจเอ๊ะสายยางที่ไหนคานได้บังเอิญว่าพอมองดีๆปุ๊บงูค่ะโชคดีที่คุณครูแพรวดูสารคดีบ่อยงูตัวนั้นเนี่ยเป็นงูเขียวพระอินทร์เขาก็ไม่ได้มีพิษอันตรายแต่ควรที่จะไปจับเองไหมไม่เพราะอะไรคะเขาอาจจะตกใจแล้วกัดใครได้อ๋อถูกต้องคุณครูแพรวก็เลยตั้งสติจากนั้นคุณครูแพรวก็เลยโทรศัพท์เรียกหน่วยงานหรือว่าพี่ๆกู้ภัยให้มาจับออกให้เพราะว่าถ้าคุณครูแพรวเดินไปจับเองอาจจะเกิดอันตรายต่อใครได้ตัวเองถูกต้องคุณครูแพรวก็เลยโทรเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าพี่ๆกู้ภัยเนี่ยมาจับงูให้นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเรามีสติแล้วลองใช้ความคิดสักเล็กน้อยเราจำเป็นที่จะต้องโวยวายหรือตกใจไหมไม่เราจะต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆ คิดแก้ปัญหาถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะที่สำคัญงูตัวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะทำร้ายใครครูแพรวเขาก็หนีเหมือนกันคุณครูแพรวก็เกือบที่จะวิ่งลงไปแต่นึกขึ้นได้ว่าถ้าวิ่งไปแล้ววิ่งเร็วเกินไปตกบันไดไหมคะแบบนี้อันตรายไหมเห็นไหมว่าเวลาจะทำอะไรจะต้องมีอะไรด้วย
2: ส
0: ติใช่เลยเห็นไหมแสดงว่าบ้านพี่พิกก็มีสติใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้ครูแพรวฟังบ้างนะวันนี้คนแรกขอเชิญแสนดีค่ะมาเลย ไหนดูซิว่าวันนี้พี่แสนดีมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพรวและเพื่อนๆฟังบ้างเริ่มเลยค่ะ
1: ตอนหนูมาโรงเรียนหนูเจอรถ
0: อ๋อตอนหนูมาโรงเรียนหนูเจอรถใช่ไหมคะแล้วเจออะไรอีกบ้างคะลูก
1: นก
0: เจอนกใช่ไหมคะนกมีลักษณะเป็นยังไงคะลูก
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวมันใหญ่สีอะไรคะ
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมคะกี่ตัวได้นับไหม
1: หน
0: ึ่งตัวหรอคะโอ้ขอบคุณค่ะอีกาหรอคิดว่าเป็นอีกาหรออ่ะใครต่อไปดีนะขอเชิญใบเตยค่ะลูกสาวมาเลยพี่ใบเตยจับไมค์วันนี้พี่ใบเตยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูไปมาร์เก็ต
0: เมื่อวานไปมาร์เก็ตวิลเลจหรือก็คือห้างสรรพสินค้าใช่ไหมลูกเป็นอย่างไรคะ
1: แม่พาไปเล่นบ้านบอล
0: อ๋อคุณแม่พาไปเล่นนะคะที่โซนบ้านบอลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นอย่างไรบ้างคะลูก
1: สนุก
0: สนุกมากเลยใช่ไหมบ้านบอลมีอะไรบ้างลูก
1: มีสไลเดอร์
0: มีสไลเดอร์พี่เตยได้เล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วได้เล่นอะไรอีกคะลูก
1: แล้วก็ได้เล่น
0: โอ้มันเยอะมากเลยใช่ไหมค่อยๆคิดแสดงว่าเล่นหลายอย่างใช่ไหมคะสนุกไหมลูก
1: สนุก
0: สนุกใช่ไหมแล้วพอเล่นเสร็จแล้วพี่เตยไปล้างมือหรือเปล่า
1: ไป
0: ไปเพราะอะไรคะ
1: มันสกปรก
0: มันอาจจะมีเชื้อโรคแล้วเวลาไปรับประทานอาหารมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ดูแลสุขภาพดีมากปรบมือให้พี่เตยด้วยขออีกสักคนหนึ่งขอเชิญพี่โอติครับขอดึงแขนเสื้อหน่อยหล่อแล้วมา
1: ตอนที่แม่หนูหยุดแม่หาไปแม่พาหนูไปเที่ยวทะเล
0: พาไปเที่ยวทะเลใช่ไหมลูก
1: ใช่ยัง
0: ไงบ้างอะคะ
1: พี่กบทรายหนูเลย
0: เขากบทรายใส่หนูเลยเหรอ
1: ใช่
0: ใช่แล้วทำยังไงต่อคะลูก
1: หนูก็ออกมาล้างตัว
0: ออกมาล้างตัวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วทำอะไรต่อคะ
1: หนูก็เล่นน้ำ
0: อ๋อก็เล่นน้ำใช่ไหมคะโอติ
1: ใช่
0: หนูเล่นคนเดียวได้ไหมอะ
1: ไม
0: ่ได้ใครเล่นกับโอติด้วยคะ
1: พี่
0: อ๋อมีพี่คอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่สนุกไหมลูก
1: สนุก
0: สนุกวันหลังชวนคุณครูแพรวกับเพื่อนๆไปเล่นด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เอาขอบคุณค่ะสัญญาว่าจะไม่กลบทรายใส่ใช่ไหมอ่ะวันนี้นะคะทั้งคุณครูแพรวแล้วก็เพื่อนๆทางต้นทางเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจไปแล้วต่อไปนะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันบ้างแล้วเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กๆบางคนเนี่ยเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆสามารถรับประทานมะเขือเทศได้แล้วโอ้โหเรื่องนี้นะขอชื่นชมเลยเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบรับประทานมะเขือเทศเพราะว่ามีรสเปรี้ยวแต่เด็กๆรู้ไหมว่ามะเขือเทศเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะทำ
1: ของเปรี้ยวกับของหวาน
0: จริงหรอแต่ว่าการรับประทานผักและผลไม้เนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อใครคะ
1: ตั
0: วเองถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางด้วยแล้วก็เพื่อนๆปลายทางหลายๆคนเนี่ยเล่าให้คุณครูแพรวฟังว่าเดี๋ยวนี้นะคะก่อนที่จะมาโรงเรียนเพื่อนๆปลายทางตื่นเช้าขึ้นเพื่อที่จะได้มีในการเตรียมตัวและรับประทานอาหารเช้าจะทำให้สุขภาพของเพื่อนๆปลายทางแข็งแรงแบบนี้ดีไหมคะ
1: ด
0: ีสิน่าเอาเป็นแบบอย่างไหมคะใช่เก่งมากๆเลยค่ะแล้วต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้ง

0: ต้นทางและปลายทางอยู่พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใครพร้อมแล้วให้กระพริบตาน่ารักมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้จริงหรือเปล่า
1: ได้
0: จริงถ้าคุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้ต้องเคลื่อนไหวยังไงนะลูกช้าไหนลองปรบมือให้เข้าจังหวะครูแพลวสิเก่งมากๆแล้วถ้าแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นแต่จะต้องฟังอะไรด้วยจังหวะถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะลูกให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมคะมาลิเก็บเท้าด้วยลองสังเกตรอบๆห้องสิมีอะไรนะขอถามอ่างเป่ามีอะไรบ้างคะลูกมีกล้องเพื่อนๆต้นทางบอกมีกล้องพาคินล่ะลูกอ๋อมีโทรทัศน์ใช่ไหมพี่แม็กล่ะจ๊ะอ๋อมีป้ายนิเทศของครูแพลวด้วยสโนล่ะลูกอ๋อมีทั้งโต๊ะและเก้าอี้เลยเอามือลงได้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้เพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีเพื่อนๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงดีคะเวลาที่เราเคลื่อนไหวไม่ไปชนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ชนกันโดยการหาพื้นที่เป็นของทำยังไงนะกางแขนออกอ่ะทีนี้ยืนขึ้นอ่ะไหนลองกางแขนซิอุ้ยระวังหน้าเพื่อนด้วยอ่ะเอามือลงยังชนใช่หรือไม่ใช่ต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองโดยการฟังอะไรพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: แสดงว่าวันนี้จำได้อีกครั้งพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: แ
2: ม่เจ๊เจ๊เ
0: จ๊น่ารักมากๆเลยกางแขนและหาพื้นที่กันเลยใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่เอาไว้นะจ๊ะค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บนะอานนท์ได้พื้นที่หรือยังถ้าได้แล้วให้ทำยังไงคะลองกางแขนดูซิโอ้เด็กๆหลายคนบอกว่าไม่ชนแล้วแต่มีบางคนยังชนอยู่ให้โอกาสขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยเอามือลงต่อไปคุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณของห้องมุดเก้าอี้ไหมคะจับโต๊ะไหมคะปีนไหมอ่ะ
2: ไม
0: ่แล้วของเล่นที่มุมประสบการณ์หยิบเลยได้ไหมไม่ได้เห็นไหมบอกแล้วว่าจะต้องระมัดระวังใช่หรือเปล่าใช่สไลด์ไหมไม่อ่ะเดี๋ยวเราจะคอยดูเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟัง
2: จังหวะ
0: งั้นเริ่มแล้วนะคะ

0: ต้นน้ำหยุดอยู่ในท่าอะไรคะลูก
1: นกอ
0: ิน
1: ทร
0: ีนกอินทรีพี่เบลล่ะลูก
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้พี่ป้านล่ะจ๊ะอ๋อพี่ข้าวหอมล่ะลูกค่ะแล้วพี่สโนล่ะจ๊ะ
2: ต
0: ี
2: ลังกา
0: ตีลังกาเด็กๆปลายทางล่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าทางหยุดอยู่ในท่าตีปิงปอง
3: ปุ๊บปุ๊บ

หนูอย่าเดินใกล้กองครูแพรวเยอะเดี๋ยวเจ็บนะจ๊ะหือหยุดจริงหรือเปล่าแหม

0: พาคินหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: นกพ
0: ิ
1: ราบ
0: นกพิราบนิรินทร์ล่ะลูก
2: อยู่ในท่าทำอาหาร
0: ทำอาหารพี่เตยล่ะลูก
3: เล
0: ่
3: นเปียโน
0: เล่นเปียโนขวัญเอ๋ยล่ะจ๊ะ
4: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อหรอแล้วฟ้าใสล่ะ
5: ช
0: ี
5: ขา
0: ชีขาพี่เอ็มล่ะ
6: เส
0: ือเสืออนนท์ล่ะคะ
7: ผ
0: ู้
7: ประกาศข
0: ่
7: าว
0: ผู้ประกาศข่าวแล้วเด็กๆล่ะอ๋อเพื่อนๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่าหุ่นยนต์ตึกตึกอึกอึกอึกน่ารักมากๆเลยตัวตรงและนั่งลง sit down ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามฟังข้อตกลงดีๆก่อนนะยังไม่ให้ลุกไปไหนนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางจับมือเป็นวงกลมจากนั้นนะคะเราจะเลือกตัวแทนออกมา1คนเป็นผู้นำที่กลางวงและเพื่อนๆที่จับมือเป็นวงกลมอยู่ให้เป็นผู้ตามและให้ผู้ตามทำท่าทางตามผู้นำยากไหมคะ
8: ไม่ยาก
0: เด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยัง
8: อยาก
0: แล้วดังนั้นให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางจับมือเป็นวงกลมวงใหญ่แบบนี้เรียกว่าวงใหญ่ไหมคะไม่ไหนลองขยับขยายวงให้ครูแพลวหน่อยสิถ้าหนูขยายตรงนี้จนเกินไปหนูจะอยู่ในวงได้ไหมลูกข้าวหอมจับมือพี่ต้นน้ำสิจ๊ะทางนี้ขยับเข้ามาพี่อานนท์ขยับเข้ามาพี่โอติด้วย

และเด็กๆต้นทางคุณครูแพลวขอเลือกผู้นำคนแรกขอคนที่ชื่อว่าพี่มาลิเชิญตรงกลางเลยค่ะไหนดูซิเด็กๆปลายทางเลือกผู้นำได้หรือยังนะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเลือกผู้นำได้แล้วทีนี้คุณครูแพลวจะให้ทั้งผู้นำและผู้ทำทำท่าทางโดยที่เราจะต้องทำท่าทางตามใครมาลิมาลิพร้อมไหมคะพร้อมอ่ะเริ่มเปลี่ยนมาลิเลือกผู้นำขอคนที่ยืนอยู่เฉยๆและไม่เสียงดังมาลิมายืนแทนเพื่อนเลยลูกผู้นำคนต่อไปของเราเด็กๆต้นทางคือใครนะสโนว์ไหนดูซิเด็กๆปลายทางได้ผู้นำคนต่อไปหรือยังอ๋อเพื่อนๆก็ได้แล้วสโนว์พร้อมนะคะเริ่มเลยสโนว์ต่อไปคุณครูแพลวจะให้สโนว์เลือกผู้นำแต่ว่าสโนว์ฟังครูแพลวก่อนเอาคนที่ยืนตัวตรงไม่ยื่นมือออกไปสโนว์เลือกเลยค่ะผู้ชายบ้างก็ได้นะพี่พี

0: มาใครที่ขยับเข้าไปในวงถอยหลังลงไปนิดนึงพี่ขวัญเอ่ยถอยหลังไปนิดนึงพิกพร้อมไหมคะเริ่มเลยพิกตรงจังหวะไหมนะเพื่อนตรงจังหวะครูแพลวไหมนะพี่พีคพี่พีคเลือกผู้นำคนต่อไปขอเป็นผู้ชายนะคะและใครที่ขยับมากลางวงหนูถอยออกไปเพราะว่าถ้าหนูขยับมากลางวงเยอะหนูจะมีพื้นที่ไหมไม่มีโอติพร้อมไหมคะลูก
1: พร
0: ้อมเริ่มเลยครับโอ้โหท่าจ้ะโอติเลือกผู้นำคนต่อไปเลยค่ะ
2: เลือกพี่เพื่อนแม่มือที่หั
0: วพี่เตยพี่เตยขยับมาตรงนี้นิดนึงอ่ะเริ่มสังเกตดูนะพี่เตยเคลื่อนไหวตรงจังหวะด้วยนะแล้วพี่เตยไม่ได้ย่ำออกไปไหนเลยพี่เตยหมุนอยู่กับที่ด้วยนะเก่งจังพี่เตยขอผู้นำคนใหม่ค่ะเอาคนที่มือแนบลำตัวนี่ผู้ชายบ้างก็ได้พี่เตยผู้หญิงของเราออกเยอะแล้วเป๊ะพี่ต้นน้ำเชิญขอบคุณค่ะพี่เตยพี่ต้นน้ำพร้อมไหมคะพร้อมอ่ะเริ่มเห็นไหมพี่ต้นน้ำกระโดดขาเดียวนะขอบคุณพี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำเชิญเข้าที่ตรงไหนก็ได้ค่ะจากนั้นให้เด็กๆทุกคนนั่งลงยืดขาออกมาที่กลางวงจับไปที่ขาของตัวเองแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทีนี้ประสานมือยืดออกไปให้สุดยังไม่ขึ้นนะยืดไปด้านหน้าก่อนนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดขึ้นด้านบนนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้นั่งขัดสมาธิค่ะ

เบาขอสมาธิจากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก่อนค่ะเอามือไว้ที่ตักหรือยังนะโอ้โหเด็กๆต้นทางของคุณครูแพรวเก่งกันทุกคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางก็เก่งกันทุกคนเลยเยี่ยมมากเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตากลับไปนั่งบนเก้าอี้เบาๆที่สุดเลยเอ๊เบาจริงไหมนะ

ตอนนี้คุณครูแพรวรอเพื่อนๆอยู่โอ้โหใส่แมสด้วยให้เด็กๆใส่แมสด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โรคติดต่อก็ยังมีอยู่ดังนั้นต้องป้องกันนะคะเก่งมากๆวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาเด็กๆจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดผู้นำผู้ตามเก่งมากๆเลยสนุกไหมคะสนุกสิต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรออยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมต่อ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: ครอบคร
0: ั
1: วม
0: ี
1: ส
0: ุ
1: ข
0: อะไรนะถูกต้องเลยครอบครัวมีสุขเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องการแสดงมารยาทต่อสมาชิกในครอบครัวเราเรียนการปฏิบัติตนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทกันแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นับ1 2 3อุ๊นี่เลยค่ะคุณครูแพลวจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1รอบได้ไหมคะได้ค่ะคำคล้องจองบ้านฉันน่าอยู่ผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งบ้านฉันน่าอยู่มีปู่มีย่าพี่น้องน้าอามาอยู่รวมกันพวกเราสุขสันต์ทุกวันฮาเฮแหมให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพลวได้ไหมคะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: บ้านฉัน
1: บ้านฉัน
0: น่าอยู
1: ่น่าอยู่
0: ผู้แต่ง
1: ผู้แต่ง
0: เอาใหม่ผู้แต่ง
1: ผู้แต่ง
0: ไม่พู้นะลูกผู
1: ้ผู้แต่ง
0: ผู้แต่ง
1: ผู้แต่ง
0: ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบ
0: นามผู้แต่ง
1: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
0: จ้ะบ้านฉัน
1: บ้านฉัน
0: น่าอยู่
1: น่าอยู
0: ่มีปู่
1: ป
0: ู
1: ่ปู
0: ่มีย่าม
1: ีย่า
0: พี่น้อง
1: พี่น้อง
0: น้าอา
1: น้าอาม
0: าอยู่รวมกัน
1: รวมกัน
0: พวกเรา
1: พวกเรา
0: สุขสันต
1: ์สุขสันต
0: ์ทุกวัน
1: ทุกวัน
0: ฮาเฮ
1: ฮาเฮ
0: ทีนี้อีกได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: บ้านฉันน่าอยู
1: ่
0: ผู้แต่ง
1: ผู้แต่ง
0: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
1: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
0: บ้านฉันน่าอยู
1: ่บ้านฉันน่าอยู
0: ่มีปู่มีย่าม
1: ีปู่มีย่า
0: พี่น้องน้าอา
1: พี่น้องน้าอาม
0: าอยู่รวมกัน
1: มาอยู่รวมกัน
0: พวกเราสุขสันต
1: ์พวกเราสุขสันต
0: ์ทุกวันฮาเฮ
1: ว
0: ัน หาเก่งมากๆสังเกตสีของตัวอักษรเป็นอย่างไรคะ
2: สี
0: แดงมีสีแดงหนูคิดว่าคำที่เป็นสีแดงคือคำว่าอะไรบ้านมีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลย
2: บอใบไม
0: ้บอใบไม
2: ้
0: สระอาน อหนูและด้านบนไม้อะไรนะ
2: ไม
0: ้โทเก่งมากๆคํานี้คือคําว่าบ้านใช่ไหมคะใช่บ้านทุกคนมีไหม
2: ม
0: ีสิและฮะแล้วหนูอยู่ที่ไหนลูกก็มีเห็นไหมสรุปก็มีไงอ่ะต่อไปคุณครูแพลวมีภาพปริศนามาให้ชมใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงและปิดวาจาฟุ๊บ1 2 3โปะสังเกตร่วมกันเด็กๆคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไร
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นครอบครัว
2: เพราะว่าม
0: ี
2: คนเยอะ
0: เพราะว่ามีคนเยอะเด็กๆคิดว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทำไมถึงคิดว่าเป็นผู้ชายล่ะคะเขาอาจจะซอยผมก็ได้อ้าวแล้วคนนี้ล่ะ
2: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงคนนี้ล่ะคะ
2: ผู้หญิง
0: แล้วคนนี้ล่ะ
2: ผู้ชาย
0: แสดงว่าสังเกตจากที่ไหน

0: ทรงผมแล้วก็ส่วนสูงล่ะตัวสูงใช่ไหมแล้วตรงนี้หนูสังเกตว่ามีใครยืนอยู่ด้วยเนี่ยเด็กๆบอกว่าเป็นภาพปริศนาครอบครัวจริงหรือเปล่า
1: จริง
0: พร้อมเฉลยหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นับ1 2 3โป๊ะภาพนี้คือภาพอะไรหรอคะครอบครัวหนูสังเกตดูดีๆว่าหนูคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
1: พ่อ
0: เป็นคุณพ่อคนนี้ล่ะสองคนนี้อาจจะเป็นคุณยายหรือคุณย่าก็ได้คนนี้อาจจะเป็นคุณปู่หรือคุณตาก็ได้ใช่ไหมคะแล้วคนนี้ล่ะ
1: พ
0: ี่แล้วก็น้องใช่ไหมคะใช่เด็กๆคิดว่าเวลาที่เราเนี่ยอยู่บ้านนะคะคิดภาพตามนะอยู่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองคนอื่นๆอายุมากกว่าเราไหม
1: มี
0: คนอายุมากกว่าเราคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเป็นยังไงคะ
1: ม
0: ากกว่าเราแล้วเราจะปฏิบัติตนหรือแสดงมารยาทต่อเขายังไง
1: ทำตัวให
0: ้น่ารักขอเชิญพี่ตูนมาพี่ตูนคะเราจะมีมารยาทต่อบุคคลในครอบครัวของเราเนี่ยได้ยังไงคะลูก
2: เราทำตัวให้เรียบร้อย
0: เราทำตัวให้เรียบร้อยทำยังไงหรอคะ
2: ต้องดูแลพ่อแม
0: ่ดูแลพ่อแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วมีอย่างอื่นไหมคะทำอะไรเอ่ย
2: น้องจานให้พ่อแม
0: ่โอ้อ่ะปรบมือให้การ์ตูนด้วยมารยาทต่อคนในครอบครัวนะคะคือการปฏิบัติให้มันเหมาะสมแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลในครอบครัวของเราเช่นเมื่อคุณพ่อคุณแม่กลับมาบ้านสิ่งแรกเลยที่เด็กๆเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ปุ๊บเราต้องทำยังไงหืม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีใช่เบคอนเราต้องสวัสดีเหมือนเวลาที่เด็กๆเนี่ยรอคุณพ่อคุณแม่มารับตอนเย็นใช่หรือไม่เวลาที่หนูเจอผู้ปกครองคุณครูแพรและคุณครูแพรจะบอกเสมอเลยว่าหนูต้องทำยังไงคะไหนลองทำให้ดูหน่อยคิ้วเลยเหรอใช้คิ้วหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเงยขึ้นมาก่อนขั้นแรกเลยเวลาที่เราจะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่มืออยู่ที่ไหนหรือหน้าอกก่อนระหว่างอกนะคะพนมมือให้เป็นดอกบัวตูมสวยๆอย่างนี้เลยไหมอย่างนี้ล่ะสวยไหมคะสวัสดีค่ะอย่างนี้สวยไหมไม่สวยทำยังไงดีนิ้วชิดกันจากนั้นถึงค่อยๆก้มศีรษะลงนิ้วอยู่ตรงไหนถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะใช่อยากได้สถานการณ์จำลองขออาสาสมัครออกมาเป็นคุณพ่อส่องกันคุณพ่อขอเชิญพ่อแม็กเอาทางไหนดีเอาทางนี้แล้วกันพ่อแม็กขออาสาสมัครมารับบทเป็นคุณแม่ขอเชิญแม่ฟ้าใสเราได้คนที่สวมบทบาทเป็นคุณพ่อแล้วเป็นใครคะเป็นแม็กใช่ไหมแล้วคนที่สวมบทบาทเป็นแม่เป็นใคร
1: ฟ
0: ้าใสขอลูกเอามือลงก่อนขอลูกเป็นผู้หญิงก่อนลูกผู้หญิงคนแรกขอเชิญสโนมายืนทางนี้ค่ะคุณลูก
3: ขนาดนี้เป็นลูกได
0: ้ลูกกินนมเยอะแสดงว่าทานอาหารแล้วประทานอาหารที่มีประโยชน์เยอะตัวเลยสูงใช่ไหม
3: แม่
0: ต
3: ัวเล็กพ่อกับแม่
0: อ่ะแสดงว่ากินนมเยอะกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรอ่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าพี่สโนว์

0: เด็กน้อยที่กำลังรอคุณพ่อคุณแม่มารับแล้วให้พี่แม็กกับพี่ฟ้าใสเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมารับใครพี่สโนเราลองมาดูกันว่าเมื่อเราเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวมีมารยาทต่อคุณพ่อคุณแม่อย่างไรพร้อมไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่เดินไปตรงนู้นเลยค่ะตรงใกล้ๆพี่นิลินแล้วให้เดินเข้ามาตรงนี้นะคะอ่ะเดินไปคุณพ่อคุณแม่หยุดและหันหน้ามาติ๊งตองแตงเวลา 13:00 นเลิกเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่มารับเด็กๆได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เดินมารับลูกเลยเซ็นชื่อรับน้องสโนค่ะลองทำท่าเซ็นชื่อน้องสโนกลับบ้านได้เวลาเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงคะสวัสดีใช่ไหมลองสวัสดีให้เพื่อนๆเห็นด้วยอ่ะคุณพ่อคุณแม่มารับแล้วสโนทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะเก่งไหมเก่งสวยไหมสวยเอาปรบมือแต่เพื่อนปลายทางบอกว่าขออีกครั้งยังไม่ชัดเลยค่ะขออีกทีหนึ่งได้ไหมคะอ๋อคุณพ่อคุณแม่คะเซ็นชื่อรอค่ะอ่ะเซ็นชื่ออ่ะต่อไปสโนคะกลับบ้านได้ค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีนิ้วอยู่ตรงไหนอ่ะก้มศีรษะนะสวยไหมสวยอ่ะคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับบ้านค่ะนี่ปรบมือให้เพื่อนด้วยลูกสาวไปแล้วทีนี้ขอเป็นคุณตาคุณตามารับเด็กๆบ้างเอามือลงก่อนขอเชิญตาโอตีออกมาค่ะยิ้มยิ้มมาเลยเดี๋ยวโอตีครูแพลวขอเลือกหลานให้โอตีก่อน1คนเอาหลานผู้หญิงหลานผู้ชายดิ
1: หลานผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: หลานผู้หญิงด้วยใช่มั้ยอ่ะหลานผู้หญิงเอาใครดีอ่ะช่วยคิดหน่อยเร็ว
1: ใบเตย
0: ใบเตยอ่ะใบเตยหลานเตยมาค่ะหลานเตยหลานเตยหลานเตยจะอยู่กับคุณครูแพลวก่อนนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆเนี่ยออกมาแสดงสถานการณ์สมมุติแล้วก็บทบาทสมมุติได้นะผู้ชมพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ผู้ชมนั่งตัวตรงเสียงดังเดี๋ยวตาหลานเขาเขินนะอ่ะคุณตาคะคุณตาไปเดินจากหน้าโรงเรียนมารับเลยค่ะตองแตนตองอ่ะคุณตามารับหลานเหรอคะสวัสดีค่ะอ่ะคุณตาเซ็นชื่ออ๋อเรียบร้อยคุณตาเซ็นชื่อเรียบร้อยน้องใบเตยคะกลับบ้านค่ะนี่สวยไหมคะอ่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆปลายทางดูว่าใบเตยว่ายังไง1 2 3อ่ะจมูกน้องศีรษะเก่งไหมเก่งอ่ะคุณตาลองไหว้ดูสิคะก้มลงไปอีกค่ะปื๊ดเก่งมากมากปรบมือให้คุณตาด้วยคุณหลานด้วยเก่งมากแล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยได้สวัสดีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วบังเอิญว่ากลับไปถึงบ้านเจอคุณลุงนั่งอยู่กำลังนั่งอยู่เลยเด็กๆเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่หรือว่าสมาชิกที่เขาโตกว่าเราในครอบครัวจะทำยังไงดีล่ะคะทำยังไงคะให้ก้มศีรษะเล็กน้อยใช่หรือไม่ใช่ขอเชิญคุณลุงลุงเช่ลุงเช่มาแล้วแต่ว่าตอนนี้เก้าอี้ไม่พอ ลุงเช่ผู้มาดแมนของครูแพรวรบกวนไปยกเก้าอี้มาเข้าฉากหน่อยได้ไหมคะได้แข็งแรง1 2 3อื้ออ่ะพี่เช่ไปยกเก้าอี้ให้คุณครูแพรวหน่อยป่ะทางนี้ค่ะทางนี้หยิบนู่นๆไปหยิบมาเออพี่เช่ยกเก้าอี้ถูกด้วยนะอ่ะพี่เช่อ่ะลุงเช่นั่งเลยต่อไปลุงเช่ทำท่าอ่านหนังสือไปเอ้าได้อ่ะลุงเช่เลือกหลานให้ครูแพรวคนหนึ่งเอาคนที่นั่งเรียบร้อยนะคนที่ยกขาขึ้นมาพี่เช่เราจะเลือกเขาดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมขอเชิญพี่ขวัญเอ่ย อาหารเราลองสังเกตขวัญเอ่ยนะว่าถ้าขวัญเอ่ยเดินผ่านสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่กว่าขวัญเอ่ยจะเดินยังไงดีไหมพี่เช่อ่ะพี่เช่นั่งดีๆอ่ะนั่งกับครูแพรวเป็นเพื่อนครูแพรวอ่ะทีนี้พี่ขวัญเอ่ยยืนทางด้านนู้นเลยเปิดประตูแก๊กแก๊กเดินเข้ามาเลยค่ะ
3: ต้องกดกระดิ่งก่อน
0: แล้วเดินผ่านผู้ใหญ่ทำยังไงดีคะสวัสดีจากนั้นเวลาเราจะเดินผ่านเราเดินตรงๆทื่อๆออกไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงคะขวัญเอ่ย
3: ก
0: ้มศีรษะอ่ะลองทำให้เพื่อนๆดูเดินผ่านเลยค่ะ1 2 3นะสวยมั้ยคะสวยขวัญเอ่ยไปแตะเลือกเพื่อนมาอีก1คนอังเปามาอ่ะขวัญเอ่ยเชิญนั่งขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่ดูขวัญเอ่ยไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เรามาดูอั่งเปาบ้างว่าถ้าเป็นอั่งเปาเดินผ่านผู้ใหญ่ทำอย่างไรอ่ะเดินจากหน้าประตูเลยที่รักแกรกอ่ะสวัสดีค่ะแล้วเวลาจะเดินผ่านต้องทำยังไงคะนะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะทีนี้ให้อ่างเปามาเป็นคุณป้าคู่ครูแพรวพี่เช่เชิญนั่งดีเรานั่งด้วยกันทีนี้ครูแพรวจะขอหลานชายบ้างคุณป้าคะเราจะเลือกหลานชายที่นั่งเรียบร้อยหลานชายที่แกว่งเท้าเนี่ยเราจะไม่ให้เขาออกมาใช่ไหมคะเดี๋ยวปัดผมคุณป้าก่อนฟลึบขอเชิญต้นน้ำค่ะเอาแล้วอ่ะทีนี้สังเกตพี่ต้นน้ำดีๆนะว่าเขาจะมีวิธีการปฏิบัติมารยาทต่อบุคคลในครอบครัวยังไงอ่ะ1 2 3แอคชั่นสวยไหมคะเอาเดินกลับมาด้วยอ่ะถอยหลังรีเพย์อีกรอบ1 2 3เดินเลยค่ะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะต้นน้ำเชิญทางนี้ด้วยมาทางนี้ค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วถ้าเด็กผู้ชายต้องการแสดงมารยาทด้วยการทักทายล่ะสวัสดีอ่ะพี่ต้นน้ำสาธิตสิคะสวัสดีทำยังไงคะ1 2 3สวยไหมคะสวยมากๆเลยเด็กๆลองทำตามต้นน้ำ1 2 3สวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนเลยขอบคุณค่ะจับหูจับปากเอามือวางที่ตักการแสดงมารยาทต่อบุคคลในครอบครัวยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยเด็กๆเชื่อไหมว่าถ้าเวลาเด็กๆเนี่ยเจอคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเวลาเขามารับเด็กๆหรือเวลาที่กลับไปบ้านแล้วเด็กๆทักทายเนี่ยมันชื่นใจมากๆเลยนะใช่ไหมคะและที่สำคัญ

0: เวลาที่ผู้ปกครองหรือคุณครูให้ความช่วยเหลือกับเด็กๆเราต้องทำยังไงด้วยขอบคุณยังไงล่ะลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
1: ค่ะ
0: ยากไหมคะไม่ยากเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะลองดูซิว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเวลาที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมารับจะสามารถแสดงมารยาทต่อบุคคลในครอบครัวของตนเองได้ไหมดีไหมคะ
2: ด
0: ีสัญญาได้ไหมว่าทำได้ใครสัญญาชูนิ้วก้อยขึ้นมาเก่งมากๆเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปเลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่ประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้

หรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับ

จริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกลต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะและในวันนี้คุณครูแพลวก็ได้

0: ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะพร้อมไหมคะพร้อมนับ1 2 3คุณแมรี่แม็กแม็กแม็กสวมใส่กระโปรงโปรงโปรงที่มีกระดุมดุมดุมสีแดงและดำดำดำถือขอเงินแม่แม่แม่50สตางค์ตังตังเพื่อจะไปดูดูดูช้างเต้นระบำบำบำมันกระโดดสูงสูงสูงขึ้นไปบนฟ้าฟ้าฟ้าแล้วไม่กลับมามามาถึงเดือนที่3ของปีชื่อว่าอะไรถึงเดือนยังไม่ถูกยังไม่ใช่เฉลยเด็กๆปลายทางบอกว่าถึงเดือนมีนานานาแสดงว่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้ววันนี้กิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะ

กิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3พับสี

0: และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมตัดกระดาษตามรอยประอุ้ยเราลองมาดูอุปกรณ์กันอ่ะมาสังเกตพร้อมกันเลยปิ้งเยอะไหมคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะมีเส้นประนะคะกระดาษที่เป็นเส้นประของเราในวันนี้เป็นรูปอะไรคะ
1: ร
0: ูปดาวมีกาวและไม้สำหรับทากาวมีกรรไกรกรรไกรปลายโมนลูกใช่ค่ะมีสีเทียนกระดาษและดินสอรวมถึงผ้าเช็ดมือด้วยถูกต้องขั้นแรกคุณครูแพลวจะสาธิตให้เด็กๆชมก่อนคุณครูแพลวจะเขียนชื
1: ่อ
0: ถูกต้องค่ะเขียนชื่อที่กระดาษ A4 ก่อนเวลาเขียนชื่อถ้าเขียนไม่ได้ให้ปรึกษาใครคะใช่แต่คุณครูแพลวมั่นใจว่าเด็กๆของคุณครูแพลวหลายคนเขียนได้แล้วถ้าเด็กๆปลายทางยังเขียนไม่ได้สามารถให้คุณครูปลายทางเขียนเป็นแบบนะคะแล้วให้เขียนตามนะถ้าหนูเขียนชื่อใหญ่ไปจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะไม่มีที่ในการทำผลงานจากนั้นพอหนูเขียนชื่อเสร็จแล้วเราถึงจะหยิบกระดาษที่มีรอยปะออกมาก่อนจากนั้นเป็นสีอะไรอยู
1: ่
0: ขาวสวยหรือยังยังไม่สวยเราสามารถใช้สีในการระบายลงไปก่อนได้ให้ระบายก่อนเพราะว่าถ้าหนูตัดเลยอ่ะคุณครูแพลรู้สึกว่าเวลาที่หนูเอามาระบายมันจะทำไมมันจะยากมันจะไม่ถนัดใช่หรือไม่ใช่ดาวจำเป็นต้องมีสีเหลืองไหม
1: ไม
0: ่สีอื่นก็ได ้ได้สิได้คุณครูแพลจะระบายด้วยความรวดเร็วก่อนเพราะว่าถ้าคุณครูแพลระบายนานเด็กๆจะมีเวลาทำเยอะไห
1: ม
0: ไม่เยอะถูกต้องหนูสังเกตไหมว่าคุณครูแพลระบายพยายามให้ไม่มีสีขาวและก็ไปในทางอะไรคะ
1: ทางเด
0: ีย
1: วก
0: ันทางเดียวกันเพื่อที่เวลาออกมาเนี่ยเป็นยังไงจะสวยไหมนอกจากหนูระบายอย่างนี้ได้แล้วหนูทำอะไรได้อีกหนูดูนะ
1: ตกแต่ง
0: อะไรของเราได้

0: างไรได้อีกนะวิ่งจากนั้นเราสามารถวาดข้างในได้อีกตกแต่งได้เพิ่มเติมจากนั้นจึงใช้กรรไกรอะไรคะกรรไกรปลายมนในการทำอย่างไรตัดขอเลือกกรรไกรก่อนจากนั้นมือด้านหนึ่งนะคะข้างหนึ่งเนี่ยจับให้แน่นจากนั้นมืออีกข้างหนึ่งสอดนิ้วเข้าไปในกรรไกรจากนั้นใช้นิ้วกลางประคองตัดเข้าไปเลยค่ะหนูสังเกตเห็นไหมครูแพลวจะไม่ได้วางแนบกับโต๊ะถ้าวางแนบกับโต๊ะมันจะตัดยากถูกต้องค่ะยกขึ้นมาสักเล็กน้อยหมุนข้อมือตัดเสร็จแล้วเอาเศษกระดาษไปไหนทิ้งใต้โต๊ะหรือไม่ไม่ทิ้งถังขยะใช่ไหมคะถังขยะมีอยู่ใช่หรือไม่ใช่ชึบจากนั้นจึงใช้ครูแพลวตักกาวขนาดนี้ทาเลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องทำยังไงปาดกาวนะคะแล้วทาใช่ถ้าหนูทาหนาจนเกินไปมันจะทำให้กระดาษขาดถูกต้องแต่ถ้าน้อยจนเกินไปจะติดไหมคะ
1: ไม่ติ
0: ดสิแปะนะหนึ่งสองสามเอาคุณครูแพลวันนี้คุณครูแพลจะไม่แปะตรงกลางหรือเด็กๆอยากจะแปะตรงไหนก็ได้เพราะว่าคุณครูแพลจะให้เด็กๆเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยอันคุณครูแพลก็จะเลือกสีเก่งมากคุณครูแพลจะทำเป็นดาวที่กำลังทำอะไรคะ
1: ตก
0: ลงมาฝึบสวยไหมใช
1: ่
0: สวยไหมคะสวยพื้นที่ว่างๆเด็กๆสามารถทำอย่างอื่นได้เพิ่มเช่นอาจจะวาดดาวดวงเล็กๆตกแต่งให้มันดูสวยงามถ้าหนูยิ่งใช้พื้นที่ในกระดาษให้มันเยอะขึ้นพื้นที่มันก็จะสีขาวน้อยลงมันจะทำให้ผลงานของเด็กๆเป็นยังไงคะสวยขึ้นแต่ถ้าเด็กๆทำดาวดวงนิดเดียวอ่ะจะสวยไหมไม่สวยใช่พร้อมที่จะทำผลงานของตนเองหรือยังพร้อมแล้ววันนี้นะคะใครทำครบ4กิจกรรมก็ได้แต่อย่างน้อยจะต้องได้คนละ2กิจกรรมเมื่อทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพลจะอนุญาตให้เด็กๆ เข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งวันนี้คุณครูแพลเปิดมุมบทบาทสมมุติ

0: อ่ะหนูดึงขึ้นไปเองใส่เองเลยครับว้าวว้า
1: วอาหารไหมเดี๋ยวหนูทำให้
0: ได้ค่ะขอเป็นส้มตำได้ไหมคะ
1: หนูมีส้ม
0: อ่ะส้มตำแล้วก็ขอไข่ต้ม2ฟองใส่เองงงสิอ่ะใช่เท่นะเนี่ยเท่เลยใส่มือสนุกเราเป็นพี่อ .3 เราต้องใส่เสื้อผ้าเองแล้วเก่งมากเลยโอ้จะไปเท่ไหมคะแล้วถ้าเราใส่เสื้อนี้แล้วเราต้องไปทำอะไรอ่ะอะไรนะ
1: ดับไฟ
0: ไปดับไฟใช่ไหมคะ
2: ทำท่าดับไฟทำไฟไหม
0: ทำท่าดับไฟ
2: อันนี้ก็ได้ปะ
0: สมมุติไฟไหมไหมคะไฟไหมแล้วเร็วๆไปดับเพลิงอ่ะทำท่าชีดช
2: ู
0: ด
2: เดี๋ยว
0: ชีดโอ้ดับไฟเรียบร้อยแล้ว
2: เดี๋ยวค่ะ
0: โอ้ต้มไข่อยู่ใช่ไหมคะโอเคโอ้โหแอร์โฮสเตส

0: วันนี้นะคะเด็กๆ เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจกันมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมนะคนแรกในวันนี้ครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ใบเตยค่ะดูซิว่าวันนี้พี่ใบเตยจะนำผลงานชิ้นไหนมานำเสนอนะรอพี่ใบเตยสักครู่นึงพี่ใบเตยมาแล้วมาเลยค่ะครูแพลวถือผลงานให้พี่ใบเตยถือไมค์เลยพี่ใบเตยวันนี้พี่ใบเตยทำผลงานอะไรมาคะ
1: ดาว
0: ดาวใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงอีกคะลูก
1: แล้วก็มีหัวใจ
0: มีหัวใจใช่ไหมคะดาวหนูระบายสีอะไรบ้างคะ
1: สีรุ้ง
0: อ๋อทำเป็นสีรุ้งหลายๆสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: คุณครูแพลวก็ชอบปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะพี่เตยคนต่อไปขอเชิญใบบุญค่ะดูซิว่าใบบุญจะนำเสนอผลงานอะไรนะวันนี้น้องเก็บเท้าด้วยนะลูกเรามาดูพร้อมกันว่าใบบุญปั้นอะไรมาพี่ใบบุญจับเลยใบบุญวันนี้ใบบุญปั้นดินน้ำมันเป็นรูปอะไรคะ
1: ปั้นเป็นต้นไม้ผลปีศาจ
0: หรอคะมีกี่ต้นคะ
1: 3ต้น
0: แล้วด้านหลังคืออะไรอะคะ
1: บ้าน
0: เป็นบ้านใช่ไหมคะบ้านมีกี่หลังคะ
1: 2
0: ชอบผลงานไหม
1: ชอบ
0: เอาละค่ะคุณครูแพลวก็ชอบเหมือนกันปรบมือให้ใบบุญด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยมีผลงานอะไรมานำเสนอเรานะทางนี้เลยค่ะลูกพี่ขวัญเอ๋ยจับไมค์นี่วันนี้ขวัญเอ๋ยทำผลงานอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำกิจกรรมใหม่ตัดกระดาษตามรอยประใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูตกแต่งเป็นอะไรคะ
1: หัวใจค่ะ
0: เป็นหัวใจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้มีหลายสีเลยหนูชอบสีอะไรมากที่สุดในนี้คะ
1: ทุกสีเลยค่ะ
0: หนูชอบทุกสีเลยเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากขอบคุณค่ะอีกสักคนหนึ่งวันนี้ขอเชิญพี่แสนดีค่ะดูซิว่าวันนี้แสนดีจะนำเสนอผลงานไหนนะมาเลยพี่แสนดีจับไมค์หันหน้าไปหาเพื่อนเลยค่ะวันนี้แสนดีปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นอะไรมาคะ
1: หนู
0: ไหนเอ่ยไหนลองชี้ให้ดูซิหนูใช่ไหมคะหนูอยู่ที่ไหนล่ะลูก
1: ที่บ้านของมัน
0: อ๋ออยู่ที่บ้านของมันมีอะไรบ้างคะ
1: มีหญ้าม
0: ีหญ้าใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะลูกนี่อันนี้ล่ะ
1: ต้นไม
0: ้อ๋อมีต้นไม้ด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กำลังใจแสนดีหน่อยค่ะขอบคุณค่ะพี่แสนดีวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยแต่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เวลาเราเล่นเกมเราเล่นคนเดียวไหมลูก

0: ล่นกับใครถูกต้องดังนั้นคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและที่สำคัญนะคะรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยลูกเพื่อนๆเก่งมากเมื่อเล่นเสร็จแล้วหนูต้องให้ใครตรวจก่อนคะถูกต้องเลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้และเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยปิ้งเกมการศึกษาหน่วยที่5ครอบครัวมีสุขชื่อเกมพื้นฐานการบวก1ถึง6
1: ใช
0: ่รู้จักการบวกไหมการบวกคืออะไรเด็กๆบวกเลขใช่บวกเลขคือก็เป็นการบวกนั่นแหละค่ะแต่ความหมายจริงๆของการบวกคืออะไรน้องรู้ไหมคะเด็กๆปลายทางทราบไหมคะอ๋อเพื่อนๆบอกว่าเป็นการเพิ่มจำนวนเอาล่ะทีนี้มาสังเกตเกมพร้อมกันก่อนนี่เลยค่ะเกมนี้นะคะจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าไม่เกินความสามารถเด็กๆของคุณครูแพรวตอนนี้นะคะเราจะมีเกมคุณครูแพรวเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มของภาพหลักนะคะหรือโจทย์ของเรากับกลุ่มของชิ้นส่วนของเกมที่เราจะใช้ในส่วนของคำตอบดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะเลือกสาธิต1ชิ้นหรือ1ภาพให้เด็กๆได้สังเกตนะคะนี่คุณครูแพรวจะเลือกเป็นภาพนี้ให้เด็กๆสังเกตพร้อมกันภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะมีรูปอะไรบ้างเด็กๆลองดูทีละภาพสามเหลี่ยมวงรีห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมและวงกลมมีทั้งหมดกี่ภาพ6ภาพอ่ะนับ
2: 1 2 3 4 5 6
0: ถูกต้องค่ะโจทย์ในข้อนี้นะคะเราจะรวมจำนวนให้ได้6มีกี่วิธีบ้าง6เยอะไหมคิดว่า
3: ไม่เยอะหรอก
0: งั้นลองมาดูภาพตรงนี้ก่อน
3: น้อยมาก
0: จริงหรออ่ะนี่เลยค่ะอ่ะมี6นะคะนี่เลยภาพหลักของเราเนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด6ถูกต้องไหมคะเด็กๆ
3: ถูก
0: ส่วนตรงนี้จะเป็นคำตอบเด็กๆคะลองดูกันทีละตัวตั้งสตินะคะชิ้นส่วนเกมชิ้นเล็กนี้มีอะไรอยู่ในนี้ไหมคะ
4: ไม่มี
0: แสดงว่าแทนค่าจำนวนเท่ากับเท่าไหร่0ถูกต้องเลยแล้วภาพนี้ล่ะลูก
4: ม
0: ี1ภาพนี้ล่ะคะ
4: 2
5: 3 4 5
0: และ
5: 6
0: เราลองมาหาวิธีที่จะรวมจำนวนต่างๆเหล่านี้ให้ได้6ตามโจทย์วิธีแรกอะไรรวมกันแล้วหรือบวกกันแล้วได้6บ้างใครทราบอ๋อเก่งมากเขาหอม3เนี่ยนะเอาชิ้นนี้3บวกกับ3
5: ได้6
0: ได้เท่าไหร
5: ่
0: 6อ่ะลองนับ4 5และ6วิธีที่1แล้วนะมีอะไรรวมกันแล้วได้6กิกอ่ะพี่แม็กอะไรรวมกันแล้วได้6อีกคะใครช่วยพี่แม็กได้บ้างโอติครับอะไรรวมกันแล้วได้6อีกลูก4กับอะไรคะ4กับ2ขอเอาตรงนี้ออกก่อนเพื่อไม่ให้เด็กๆสับสนนะคะเอากลับคืนมาก่อนเด็กๆบอกว่า

0: เป็น4กับ2บวกกันแล้วได้เท่าไหร
1: ่
0: 6จริงหรือเปล่านับ
1: 1 2 3 4 5 6
0: วิธีนี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้มีอีกวิธีไหม
1: ม
0: ีอ่ะเอากลับมาก่อนมีอะไรอีกการ์ตูน
1: 4 บวก 4 ได้ 2
0: หือจริงเหรออ่ะอาจจะยัง
1: 4 บวก 4 เป็น 8
0: ถ้าคุณครูแพลวลองแบบนี้ล่ะ0 บวกกับ 6จะได้6ไหม
1: ไม
0: ่ลองดูอันนี้0มีไหมไม่มีแต่แผ่นนี้มีเท่าไหร
1: ่
0: 6ได้ไหมคะได้หรือคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวเนี่ยเอา1
2: 1แล้วก็
0: บวกกับ
1: 5
0: 6เท่าไหร
1: ่
0: นับสิลูก
1: 1 2 3 4 5 6
0: หลายวิธีไหม
1: หล
0: ายวิธีดังนั้นเราอาจจะเรียงแบบนี้ก็ได้ชึบชึบดูทีละคู่นะ1บวกกับ5เท่ากับ
1: 6
0: 0บวกกับ6เท่ากับ3บวกกับ3เท่ากับ
1: 6
0: และ2บวกกับ4ก็เท่ากับ
1: 6
0: นี่แค่แผ่นแรกนะเรายังมีอีกตั้งหลายแผ่นเลยโน้เป็นยังไงท้าทายไหมท้าทายดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกเกมการศึกษาที่ตนเองสนใจกันได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยขอชื่นชมเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้เพื่อนๆได้บ้างนะวันนี้ครูแพลวขอเชิญตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเชิญอ่างเปาค่ะหลายๆคนก็ได้หมดแล้วนี่ใช่ไหมจ้ะอ่างเปาจ้าวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างลูก
1: ศิลปะสร้างสรรค์
0: ศิลปะสร้างสรรค์อ่างเปาทำอะไรคะวันนี้
1: ทำกิจกรรมใหม่
0: ทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วมีกิจกรรมอื่นๆไหมในวันนี
1: ้มี
0: กิจกรรมอะไรอีกคะลูก
1: มีพับสี
0: อ๋อมีพับสีด้วยเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าวันนี้เราเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรมีเคลื่อนไหวพื้นฐานไปแล้วแล้วสัมพันธ์เนื้อหาล่ะคะผู
2: ้
0: ถูกต้องต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปใครจำได้อ๋อได้ยินเสียงเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางบอกมารยาทต่อใคร
2: ต่อ
0: บุคคลในครอบครัวของใครคะลูกของเราเก่งมากและกิจกรรมต่อมาศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้ครูแพลวสังเกตนะว่ามีคนที่ไปเล่นมุมประสบการณ์แล้วก็ได้หยิบชุดที่เป็นอาชีพมาใส่ด้วยใช่ไหมคะใช่มีชุดอะไรบ้าง

อดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาก็คือกิจกรรมสุดท้ายเกมการศึกษาซึ่งวันนี้คุณครูแพลวสังเกตว่าเด็กๆทุกคนเก่งมากๆปรบมือให้ตนเองด้วยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาความสนุกวันนี้เป็นยังไงหมดลงแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะลา

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5%เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A เงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้มั้ยครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ7ล้าน2แสนบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง7ล้าน2แสนบาทกับ1ล้าน7แสนบาทต่างกันตั้ง5ล้าน5แสนบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วัน

0: ันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: มาจังสี่ตัวกันคักคักมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยเมิดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นไอ้น้องผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักคักขี่ตัวที่2ฝ่าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ่าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ่าวกันปานนี่ดอก
3: ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
3: ตัวกันคักๆ
2: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
3: ้ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
3: ่ตัวกันคักๆ
2: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งสื่อคนส่วนสื่อบริษัทสื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
4: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบ

นหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเช่นบัวหลวงเวนเจอร์บีคอนเวนเจอร์แคปิตอลกรุงศรีฟินโนเวทดิจิตอลเวนเจอร์ตัวอย่าง private equity เช่น SME's private equity trust fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโก้บอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่า เดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหน
ก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นแล้วกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่

เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าพื้นดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะเลือกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนล้นทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำ

บนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมกลมเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็เพราะร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟู

ต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับเฟื่องฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีหนึ่งก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอด

ภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดประหลาดแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐหลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรวบรวมสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง

0: เองและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
5: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่า

ก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่1เลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะ

0: มีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่

0: ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่าง

0: ครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรจนาเกียรติครับ
0: รัฐบาลได้จัดพิธีตักบาตรในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประ

0: ิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธันต์ตอนปลัดกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
1: ส่วนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบวงสรวงการจัดงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนางยุพาได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธอังคีรสภายในพระอุโบสถก่อนเริ่มพิธีบวงสรวงตามโบราณราชประเพณีซึ่งมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เป็นผู้อ่านองค์การบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมงานสำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเกาะด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณจึงประธานพระดำริปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยให้มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: ภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณชัยชนะโรจนพงศ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะค่ะ
2: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งประชาชนที่จะเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับต้องเข้ามาที่บริเวณจุดนี้เป็นอันดับแรกนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ที่เปิดให้เข้ากราบถวายสักการะทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนหลั่งไหลนะครับมาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากที่สำนักพระราชวังศาลาสหไทยสมาคมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่เวลา 8:30 นที่ผ่านมาก็เปี่ยมไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยประสงค์นิกรจากหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักรอเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องหลายคนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมถือพระฉายาลักษณ์ไว้แนบอกขณะที่บางส่วนก็มีสีหน้าเศร้าโศกและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ

0: เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์โดยมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเสมอมาน
1: ึกถึงที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนนะคะแล้วก็ที่ท่านทำหลายๆอย่างและอีกอย่างนึงที่ท่านทำที่เห็นชัดเจนก็คือเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะมันใจหายอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมีหน้าเลยอ่ะรู้แล้วว่าท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็หลายปีใช่ไหมฮะแต่พอถึงวันที่ท่านจากไปจริงๆอ่ะโดยเฉพาะวันนี้อ่ะป้ามีความรู้สึกมันบอกถึงมันเหงาอ่ะ
2: ครับได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านก็รู้สึกมีความเสียใจครับได้ทราบข่าวของพระองค์ได้ทำโครงการในเช่นสภากาชาติและโครงการอื่นๆที่พระองค์เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีและทราบมีความเสียใจอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านได้จากไปผมได้ติดตามพระองค์ท่านมานานมากมาในวันนี้ก็คือมาจะมากราบพระบรมศพของพระองค์นั้นมีความตั้งใจจริง
0: ด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบโดยบริเวณจุดพักคอยภายในอุโมงค์ทางเข้ามีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์และนำพระสงฆ์นิกรเข้าสู่พื้นที่พักคอยก่อนเดินทางต่อไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและตรวจสัมภาระอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินทางและขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ก็ได้มีการจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางได้แก่เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและ M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและจะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่คุณผู้ชมครับทางนี้สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยนะครับทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับและแม้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะครับแต่หากพวกเรารวมพลังกันทำความดีและสืบสานพระปณิธานของนะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีนะครับและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหญิงนักกฎหมายของพวกเราปวงชนชาวไทยครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงษ์รายงานมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
4: กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรตินายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนอกจากนี้ให้รวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

0: ดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งการออกแบบและการดำเนินงานต่างๆได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: ทางด้านสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือว่า UNODC ค่ะได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยกย่องพระวิริยะอุตสาหะที่ส่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสและมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์โดยแถลงการระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ได้โอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม UNODC ระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นเป็นการสร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วย
0: โทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ประทานโอกาสและชีวิตใหม่พันเอกชยนันท์ศรีสุขพัฒนารองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายใต้การขับเคลื่อนงานสันติวิธีในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสนี้ได้มอบข้าวสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยผู้พ้นโทษในพื้นที่ได้ถ่ายทอดความทรงจำถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งเสด็จไปยังเรือนจำกลางนราธิวาสได้ประทานกำลังใจเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและโครงการในพระดำริต่างๆได้ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างมุมมองเชิงบวกให้แก่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีความมั่นคงและครอบครัวต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: จากใจประชาชนทั่วประเทศนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเฉพาะโครงการต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดไปอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปค่ะพร้อมกับสมุดลงนามถวายความอาลัยณบริเวณโถงชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่นะคะเดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องชาวเชียงใหม่ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโศกเศร้าและใจหายอย่างที่สุดต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระองค์ทรงเป็นขัตติยนารีที่อุทิศพระวรกายทำงานหนักเพื่อคนไทยโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณด้านกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสซึ่งจะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป
2: สำหรับความสูญเสียนะครับที่เราได้สูญเสีย

0: ครับพระองค์พาไปนะครับเนื่องด้วยความสูญเสียบุคคลที่เป็นอันเป็นที่รักนะครับแล้วก็ยังมาถึงพระสงฆ์นิกรทั่วล่านะครับทั่วประเทศไทยของเรานั้นนะครับโดยเบื้องลึกแล้วในพระราชกรณียกิจของพระองค์พานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุ้มภัยยามยากนะครับที่คอยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยนะครับพระองค์ก็จะเข้าไปสู่ในพื้นที่อย่างทั่วถึงแล้วก็ไปถึงจุดก่อนหลายๆท่านหรือหลายองค์กรแสดงถึงน้ำพระทัยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะครับ
1: วันนี้ผมได้มาลงนามถวายอะไรแต่องค์พาซึ่งพระองค์ทรงงานให้กับพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วก็พระองค์ก็ยังให้ในเรื่องของผู้พิพากษาแล้วก็เยาวชนศาลเยาวชนนะครับทำให้เรารู้สึกเสียใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ครับ
2: ในนามปวงชนชาวไทยนะครับก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้สูญเสียอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับกับผมก็ในนามทางฝ่ายปกครองนะครับก็รู้สึกสูญเสียเป็นครั้งนี้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับ
3: ด้านนายอุดมคำทองแก้วค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2563เมื่อครั้งเสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยณตำบลสวนหลวงโดยส่งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยส่งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยด้วย
4: ถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยนะครับก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็เจกของไปด้วยเจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
5: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการขนส่งอาทิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟฟ้าสายสีแดงและจุดให้บริการรถแท็กซี่เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานส่วนในต่างจังหวัดนั้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้จัดพื้นที่จอดรถชั่วคราวบริเวณลานช้างข้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดเตรียมลานจอดรถการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเที่ยวบินท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณอาคาร X Terminal พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะโดยสามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-351-1111และ076-351-666ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงที่จอดรถเพิ่มเติมบริเวณสนามฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรรวมทั้งเผื่อเวลาเดินทางมายัง

0: ท่าอากาศยานและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร1722ตลอด24ชั่วโมง
1: เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและเพียงพอค่ะประกอบไปด้วยเพิ่มความจุขบวนรถรองรับผู้โดยสารในขบวนที่มีความต้องการหนาแน่นเป็นพิเศษบริการพื้นที่จอดรถฟรีณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เชื่อมต่อการเดินทางสู่พื้นที่จัดงานด้วยรถชัตเตอร์บัสขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้บริการระหว่างเวลา 7:00 นถึง 19:00 นและเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้นะคะทางรฟท.ยังได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีอาทิจุดประชาสัมพันธ์พื้นที่พักคอยห้องสุขารวมถึงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษรฟท.พร้อมปรับแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าร่วมพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงและเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: อร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอท่านป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้ที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านซ่องตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอย่ายกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งเขาไม่เคยให้เด็กๆ เนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
0: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
1: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
0: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
1: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะ จอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
0: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: ทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก Let's Play More นะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปที่เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมนึงแล้วก็ชวนเด็กๆเล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเงี้ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมนึงในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ำมุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้

0: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
1: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะนึ่งกล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
0: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิชัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
1: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
0: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
1: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำต้นไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำหลายหลายอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปด้วยกันได้เลยค่ะ
0: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
1: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
0: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่าง

0: มาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและเพิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ซ่อมของมีไขพวงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือเพลเวอร์เกอร์เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
0: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ตระเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นตระเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
1: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
0: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
1: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกองฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
0: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
1: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะ ตอนนี้สร้างสรรค์ได้เลยค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
0: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
1: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลิงไงคือชาลฟ
0: ์และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะ
2: มาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องนึงเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
3: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขา2ลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์คแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆ กลมๆสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่ละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
2: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จการผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะ

เด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นมากยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

พระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะถึงก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจและคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรม

หรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้ รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวว่าถ้าธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์ในการกระทำซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทำเป็นอันขาดนั้นศีล5ข้อ เป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้เพราะถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั้นเกิดจากเจตนาและถ้ามีเจตนาจะเบียดเบียนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองชีวิตยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจบางคนนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องแห่งแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คงปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีอยากจะให้อยากจะทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขก็อยากทำอย่างเต็มที่ถ้าตัวเราฝึกให้มีความอดทนอยู่ในใจเมื่ออยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติภายในตัวเราแต่ก็มีผลดีต่อคนรอบข้างว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดการโต้ตอบที่รุนแรงฉะนั้นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจย่อมส่งผล

ถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกทางปฏิกรรมมันก็มีผลต่อจิตใจเราเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลข้อที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเจตนาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะโอนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จะเจริญงดงามหรือจะลุกลามมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการยอมความยินดีดังถ้าแม้แต่เจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนใจมันก็ตัดไปมันจะเกิดน้อยลงและถ้าเกิดก็เกิดอ่อนเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดเจตนาจะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือเมตตาธรรมฉะนั้นเมตตาธรรมที่อยู่ในใจส่งผลให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเป็นมิตรเมื่อเราฝึกตนให้ปฏิบัติภายในกรอบของศีลเมตตาธรรมในจิตใจจะเจริญงอกงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนว่าเราควรจะประพฤติตัวต่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผลต่อจิตใจซึ่งในการ ในการอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีอุดมการณ์ที่จะค่อยๆปฏิบัติต้องมีตัวอย่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่าในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีล5เพื่อชาติน้อยกว่าเยอะ
ซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายกล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติแต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ถือว่าธรรมดาที่สุดถ้าจะให้พ่อแม่เจ็บแทนลูกหรือตายแทนลูกพร้อมเลยไอ้เรื่องสละชีวิตเด็กคนจะพร้อมในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสำคัญที่สุดเพราะเป็นการกระทำครั้งเดียวที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้เป็นการทำตัวเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่การวีรกรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งการวีรเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเหมือนกันเพราะความกล้าหาญที่ว่าเลิศที่ประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราฉะนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจต่ำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่งเนื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทานซึ่งเราทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองนะมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้เลยเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้เกิดความยินดีในการเบียดเบียนท่านก็มีหลักว่าอยู่
อยู่ใน

หมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญโดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหล่อนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยเมตเบ้านเป็นที่บ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมื่อเราต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายลักษณะนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยและการฝึกให้เป็นผู้ที่มีการยอมรับในความหลากหลายเรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเช่นในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจชาวพุทธเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยดูถูกดูหมิ่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เราต้องรักษาไว้ที่มีมันก็มีอยู่บ้างเท่าที่เห็นอย่างบางทีคนจะถือผิวก็มีนะเมืองไทยถ้าคนผิวดำๆบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีอันนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิวอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความโง่และจิตใจที่หยาบนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนทุกคนเราถือว่าเราเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันและการฝึกให้มีความสม่ำเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันโดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างในสมัยนี้เราก็มีเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่รักคนเพศตรงข้ามก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องมีบางคนที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์

แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรานานาจิตตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนท่านถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจใครเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนเราทำอะไรที่ต่างกับเรานะรู้สึกอู้เขาแปลกบางทีเขาว่ามันแปลกมากแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติมันหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่นั้นแต่เราต้องการให้ทุกคนสามารถหาแนวทางของตัวเองถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนเราต้องการให้เรายอมรับในความหลากหลายถือว่าความหลากหลายในบางทีทำให้แข็งแรงนะเหมือนไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์พันเดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์มีหลายพันหลายมีหลากหลายบางทีเกิดมีโรคสักอย่างก็ตายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเอาตัวรอดแบบคนละพันกันต้องบอกว่าคนเรามันมีแปลกมันมีต่างๆนี่มันก็ดีถ้าเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกเสียรู้สึกทุกข์ใจนั้นการรังแกด้วยกายนี่ก็น่าเกลียดมากแต่การรังแกด้วยการพยายามทำให้คนมีความทุกข์ให้เขาทุกข์ใจด้วยคำพูดของเรานั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมพระก่อนจะพูดคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาเจตนาตัวนั้นมันงามหรือไม่งามให้ลองดูสิครับดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่ทำไมจำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความระมัดระวังมีความจริงใจในการแสดงออกแต่มีความระมัดระวังเรื่องกาลเทศะและมีสติในคำพูดให้มัน เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพูดแล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจคือคุณสมบัติที่ดีของคนไทยข้อหนึ่งก็คือความเกรงใจความเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะชักนำไปทางไหน

0: ใครจะให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งความคิดเกรงใจทำให้เราล้อแหลมต่ออันตรายทำอาจจะทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงใจบางขี้เกรงใจดังความเกรงใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าคำนึงถึงความกลัวของเขาความเครียดของเขาแล้วก็ปรับอะไรต่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้นแต่ถ้าใครกำลังทำอะไรที่ผิดทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราพลอยทำตามเราก็เป็นบาปตามเขาเหมือนกันฉะนั้นในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความรู้สึกเกรงใจเนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญแล้วก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมคาทาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

0: differences of sexual orientation, all these things are very superficial and don't make those kind of divisions in your life. And the metta and the friendship that we have for all beings should never be limited by those kinds of considerations. Okay.
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Daddy ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้น แต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น

ควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้ว

าะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอน

0: ครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็ขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปรวบลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่ม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับ ดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะ

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะ
1: โอเคค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขัก

พระมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโย

นรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ทำรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างมอมเล่าพญาช้างนาราคีรีพญาช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายขวานช้างมอมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคีรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคีรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่แล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคีรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคีรีว่านาราคีรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิด
ด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่า
เป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยศัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงธรรมกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับ
คนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

บุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตัป

ยตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปณิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาทหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกัณหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาอาตมาอยู่วัดสุทัศน์ท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้เลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งพระสันดรท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดเดินทางกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยไหมนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดรก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกลิงครัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้ก
โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระวจนดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระราชดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระราชดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประกาศมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะอย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดรแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระชนดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทเวศก็แปลเป็นทวิชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกูล
ดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยโยบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดาปัชนีทั้งสององค์กษัตริย์ซึ่งสถิต

สวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดอนนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถื่อนทุราชสะพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทั้งกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียบเปรียพราชชทาในทานบารมีเอตว่า

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเสบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาประสับพันยุตยานในภายหน้า

ภิกขเวดูกระสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพสีพีทางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศรา

น้อมยอดยางจะพิวาประกาศของสองสาธุการสะเทือนของพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาสาครก็ตีฟองขนองสายสิ้นทุธาราชชางชานฟูงถวยเทพอุคโฆษณาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมธมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนระอานาดเบื้องตามตั้งแต่อัจฉริกาเท่าถึงภวาคพรหมสถานสถึกพิลึกระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ปางเมื่อเท้าเธอยกยอดพระบารมี

สมเด็จพระโยธกัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนั้นนางท้าวเธอจะได้ไว้วันพรันพระทัยโทมานัสรันทดถึงพระผักเศร้าสรดอสุชนครอครองพนยนานั้นห้ามิได้มีพระผักผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวพกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระวิจารณจินตนาว่าท้าวเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเด่นแน่นายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะค้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารสาครนางท้าวเธอทรงพระอนุสรณ์ดังนี้ก็บานเบอร์พระกมลเปรมปรีปราโมโอทพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดรนั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสรรพสัตว์ให้พ้นจากอกสงสารคือกาโมคะการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องรักใคร่รักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักขัตกรรมนี่มันเป็นโอคะสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พโวคะความอยากมีอยากเป็นดักอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกาโมคะและพโวคะไอความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถฆะโอฆะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐินั่นศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐินั้นไม่ได้รับการยอมรับก็ทิฏฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกันนี่เป็นโอคะสงสารที่พระนางมัตสีท่านรู้พระชนรท่านประสงค์อย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นน่ะที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเร่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอคะทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระสดรมองพระพักพระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้หกแม่แม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์

ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นตัวอย่าง ที่ดีของลูกหลานพระนางมัทสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาต่อทานของพระสันดรแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระสันดรว่าความจริงแล้วหม่อมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัทสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงอย่าได้ประทานพระมัทสีให้แก่ใครจงเอาไว้รับใช้พระองค์พระสนองก็รับพระนางมัทสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิชตุพรนี้ทิฏโยพระก็คือยะถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับผลแล้วอะไรที่เรานะถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพีเราขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าไม่เกินบุญวาสนาบารมีนะฮะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นพระอินทร์จริงก่อนจะถวายพรแล้วท้าวสุชมบดีก็แสดงเทวศักดาเดชแปรพระกายินทรีเป็นตรีเนเอตเหาะละเหตทยานเนื้อห้องทองที่คลำพระคณานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพรรณโอภาสดุจดวงดรุณพานุมาตรอุทัย

เมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระสันดรก็ทูลขอพรแปรประการพรแปรประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระสันดรขอนั้นมีสองประการมีแปดประการก็จริงแต่แยกและเป็นสองประการหนึ่งพรเพื่อได้สองพรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้มากก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นจะเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนองขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดา

อนได้ดูแลบ้านเมืองพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราขุ่นเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครขุ่นเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องพดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่ามัทสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัทสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมาเกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เดียวเกิดมาชาติหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายเจ้าพระคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติอธิษฐานก่อนตายตอนตายเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะอันนี้ต้องรู้นะครับมันเจอหลายคนก็แจกกันไปนะยอมแต่หลังอธิษฐานอะไรก็ให้เหมือนพระชนดอนนี่พระชนดอนจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพาอย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเหมือนกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะฮะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตายน้องสาวก็โทรมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่หรือยังล่ะบอกเกินๆไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองอ่ะเอาโทรศัพท์ให้แม่แม่ทำใจดีๆไว้นะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่นะรู้แล้วคิดอะไรป่ะมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองขืนเราไปช่วยมันแล้วก็ขัดใจลูกแน่แน่นะคิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพเดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวละญาติโยมอีน้องสาวทุกบอกพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลมถ้าน้ำลายใสๆแสดงว่าเส้นสมองแตกอีน้องบอกน้ำลายใสๆสั่งไปโรงพยาบาลเลยท่านโรงพยาบาลไม่ไกลหมอก็ดูแลอยู่แล้วเขาบอกถ้าถึงโรงพยาบาลคุยกับหมอหน่อยบอกหมอแม่ฉันเป็นไงบ้างเส้นก้านสมองแตกท่านแสดงว่ามีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะแล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอเจาะคอแล้วก็นึกถึงพระสันดอนว่าท่านอธิษฐานดี
ญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตมาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางเราคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะอย่าให้ลูกตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพิษณุนท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อนี้ท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยท่านว่าทุกข์ไหมอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์มั้ยท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัดไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนอาตมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีก2เรื่อง1บอกคุณวินัยคุณนงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคุณนงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านมีแค่ประมาณ5ล้านอีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเขาทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณเขาคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นเอ้า15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง 1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน 300,000 กว่านะบอกมีเท่านี้ทุกนะทุกเขาก็เลยตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยล่งเพราะเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดรอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ธรรมสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มักจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อนและคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งโดยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิดสุดท้ายพระสันดรอธิษฐานว่านะเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอจุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตสอธิษฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระพุทธสันดรที่ขอพรนั้นขอผ่านข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้วเจ็ดประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไปจะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัดข้องแต่ประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสันดรขอ8ประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

ประสาทประสิทธิ์สำฤทธิผลเป็นเงาอันงามคอยติดตามตนส่งเสริมเพิ่มพลพลาธิการในความเป็นจริงไม่เคยคิดจากไม่ใช่พูดมา

หลวงพ่อก็ช่วยไม่ทันคุณโยมผู้หญิงหญิงทุระร้อนพอสามีอ่อนจะกินนี่นั่นแกไปฟังเทศมหาชาติเนี่ยนะเลิกกลับมาเนี่ยซื้อกับข้าวตรงข้ามวัดมาให้หน่อยใช่ไหมมีไหมตรงคลองข้ามวัดใช่ไหมท่านเจ้าวาดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยงเปล่าเออเอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าแกอย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทางนั้นแหละใช่ไหมและแกดูนะเอาไอ้ที่สมภารฉันแล้วอ่ะเออไอ้ที่เหลือเดนพระน่ะแกเอามาให้ข้ากินหน่อยโยมตามมานะกินอะไรก็แล้วแต่ให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเดนพระ 1. ของถวายพระเป็นของอร่อยสุด 2. ถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ป่ะเออถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะฮะเออเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วแล้วเขาจะใส่ยาพิษเฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบนะจำไว้นะมันจะเป็นเจ้าอาวาสนะเวลาฉันเพลเนี่ยอะไรอร่อยๆนั่งดูลูกวัดก่อนเอาเลยฉันเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระมันตายเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันอยู่ตรงไหนลุงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็อัญชลั่วทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันว่าปลาสดนี่เขาดูที่เหงือกใช่ไหมเออเอากับข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดให้เขาแล้วก็หงุดหงิดเออแล้วก็กล้วยนี่แจกเมื่อไหร่สมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่งี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังเทศมหาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเออแล้วมันแขวงเกลื่อนใช่มั้ยท่านมาฟังเทศมหาชาติโยมเตรียมมิตรบางมาเตรียมถุงกอบแก๊บมาพอเลิกเสร็จเฉาะแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นเอาจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปทั้งเครืออายุสั้นโดน

ทืบตายหน้าวัดมึงเอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่ากินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินน้ำมนต์ได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียแล้วจะเป็นของมงคล

ด้วยกันแต่พระธรรมบันเทศจบไม่ลงจึงขอเงื่อนงดเลื่อนลดคำพีนาเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจงได้เสริมทรง

มีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์พูนพลให้โยมสุขล้นทุกทิศทินทาน

านผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับ

0: กัปตัน
1: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
0: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
0: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
0: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ต

0: ของตัวเองก็ยังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ถูกเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านนึงเขาไม่เคยให้เด็กๆเนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
0: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
1: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
0: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
1: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะ จอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
0: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณเลยค่ะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: ทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก Les Paymor นะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ชวนเด็กๆเล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเงี้ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมหนึ่งในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ำมุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้ไหมคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้ว ก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะนึ่งกล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ

ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนา

เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้พอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นน่ะมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับ

เรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและ

างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมารผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมารด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้า

มาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอัทธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาลวกยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดี

การที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์

มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียก

ว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้าง

อบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเมตตาธรรมคำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได้
1: เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์เนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเมียมพันก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลาย10คณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 เช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็มันก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: รำคาญกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี
2: ้ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้อง

0: แลนด์นิยมกลับคืนมา
1: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
2: เหลืออีก 2,000 นะคะคุณปลัด
1: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
3: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได
4: ้เฮ้ยนี่ไงพ่อโน้ตเ
5: จ๊ท่านพอแล้วคุณยอมแพ้แล้ว
6: ยอมแล้วเหรอ
5: เราเล่นอยู่ข้างนอกนะ
7: ใช่ใช่
8: ขอเ
7: ด้อนี่ถึงแล้วเขาเปิดประตูหน่อย
8: ผักเข้าไปได้ค่อยๆผักเข้าไป
9: ไอ้แย่แล้วโอ้ยจะไงดีอ่ะ
8: ไปเร็วพี่มาแล้ว
3: แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒิเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
10: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
11: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
10: ก่อนนอนต้องฟัง
11: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
10: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เรา2คนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
11: เรื่องตำรับรัก
10: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนอันไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
11: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ actingใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
12: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังเนาะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะ คิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังไงก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะสนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
3: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
13: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะ

0: บางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
1: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
2: จริงๆจำได้จะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นล่ะจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีถ้าเกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามเลยขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าเขาจีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันหวานนะพี่ว่า
0: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
3: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
4: เจียมอ่ะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
3: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
4: จริงๆนะคะ
5: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
6: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
7: ๆส่วนมากละครวิทยุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
0: ผู้สืบสารต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสารต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติมา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องหมดทุกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้
8: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
9: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิด

0: ดีกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาธินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะก็นิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องหนึ่งฟังได้ทั้ง AM และ FM ก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะและนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
2: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
1: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
3: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
1: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
4: อะไรที่ทำให้คณะละครเกตทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
1: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดเนี่ยค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อเจ้าคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
5: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
1: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงกับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
6: ลำยอง
7: มีอะไรจะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
6: ฉันได้มาแค่24,000เอง
7: 24,000เหรอไม่ได้50,000 บาทขาดตัวแหมต่อกันยังกระซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
6: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
7: เชิญ
1: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
8: มี
1: น
8: ะคะ
1: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยนึงนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย

0: ว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
1: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
0: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
1: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
0: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได้
0: มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
3: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
3: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
0: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
4: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียว
3: แล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
4: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
5: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่นั้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้และจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคําให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทําละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย
3: ์ Currency ทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้นะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากค่ะภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
6: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
6: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
6: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ

0: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
2: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่าง

0: อากาศทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอดีแอลทีวี
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีแอลทีวี
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้
3: โห
2: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: โอ้โห
2: โอ้โห
0: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
1: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
0: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โห
0: ยังไม่หมดอีกเหรอ
2: ฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
0: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็ค

0: ลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับ

ที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่าย Milestone ขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนว Niche Marketหูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอะอย่างเวลาฟัง heavy metal ของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอื้ออึงเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมสักพักมันก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่ซันต้องประสบที่ผมก็ยอมรับผมก็เพิ่งทราบนะพี่ซันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ tinnitus บอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงเนี่ยค่ะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่ต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่ามโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากจริงเลยกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินนิทัสนะนานๆทีอ่ะมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆทีจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆหน่อยกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากนะมันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนะ

เมื่อเราดึงเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญเราก็มี

คนเราหนึ่งคนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตนั่นแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมก็จะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตบาทอะมันลุกไม่ได้มันแน่นอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบปานิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่รามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านและเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วงอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรว

สุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงว่าจะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดนึงเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันนี้ก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: นะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับค้างคาว
1: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโน่ก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละ
2: ใครพี่อะไรนะ
3: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
1: ผมอยากให้ข้างคาวมันมานะเกิดมันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
3: ข้าวมาผมค่อยเริ่ม
1: ครับ

ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจปนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะว่าเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น

ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติ

0: แล้วแหลมมอริสันนะครับประเด็นเพลงนี้เพลงที่ให
1: ้ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอใจที่จะทำเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การวางแผนทำไมถึงทำอย่างนี้ได้แล้วทุกวันนี้เพราะผมทำงานมา40กว่าปีแล้วงานของผมที่ทำมาผมเป็นคนประหยัดผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่อีก100ปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
2: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขาอยู่สัก120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันนึงเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่ในนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองและเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไปพร้อม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง

0: หลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NPT Worlds ค่ะ
1: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

0: บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชระราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาพระองค์ได้ผลักดันการรณรงค์การสร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
1: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโธพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเชษที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิติโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
0: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกศทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
0: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะ พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตัก

0: นะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
1: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนิบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสกรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณเทียนหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณเทียนณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหา อนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2027พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ยกออกปึ๊บยกออกปึ๊บเรียบปุ๊บไปหันปุ๊บยกออกปึ๊บ
1: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครางพระที่นั่งราชกิจยสภาแล้วนะครับ
2: ยกออกยกออก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

ลังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบสี่จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะหนึ่งรูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาบพระภูสายโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระปู่สายโยงค่ะซึ่งพระปู่สายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดไปตานตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระราชวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตาลิปัดผืนแพรติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

อะติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสะตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

หลังจากพระสงฆ์สรรพากรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชาคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์มีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตรคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกษวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาดเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมาศลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ณผู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระจะทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานสิ้นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสดับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ประสงค์แบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆและตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปปตนสัปตัปปดลสเวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 6:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงบายพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2457โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยและเมื่อวันที่25ธันวาคม2559

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตามพระราชบัญญัติยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสิรินธิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสิรินธิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันปัจจุบันสถาบันมีพันธกิจหลักคือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมบริการวิชาการและวิชาชีพด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิตเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนอกวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์หรือสอบนประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ72พรรษา2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวน.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไปพระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดมหาธาตุเยาวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงานโครงการหลวง57ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา57ปีในการนี้องคมนตรีมีข้อเสนอนะให้ทำงานแบบบูรณาการในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพัฒนาพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือชาวเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลสำเร็จของงานโครงการหลวงสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางโ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคกกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีย์วัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภาคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของ
ของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญช่วงเช้าในบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคราชนิดกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นและพันธุ์ปลาเนียนจิตรดาจำนวน900ตัวให้แก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ทหารราบที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ได้รับการ

ื่อนยศจากสิบเอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตครอบครัวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งที่สองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนจากผักปลอดภัยผลผลิตจากกิ่งพันธุ์ไม้ผลและลูกปลานิลจิตรดาช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พรานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมและองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ SCAP อุปทูตรักษาการรัฐอธิปไตยทหาร Order of Malta ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐซานมาริโนประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐคีกีสประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยอุปทูตรักษาการสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทยผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐโดมินิกันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ

UNIDO และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิคณะพระสหายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมชิราวุฒิวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ New Day Learning สาคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรมสรรพากรบริษัท GulfDevelopment จำกัดมหาชนพบร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัท King Power คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติศาลปกครองสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางพรทิพย์ไสมอนนักหิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาลูกขุนในโดยมีจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สูงวัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วยท่านนี้จะเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมสวัสดีค่ะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุข

0: กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมง

0: เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
1: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
0: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
2: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นไปก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
2: เอาของลุงด้วย
1: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: ากินเลยมาม
0: าก
2: ินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
2: กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อนก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง พี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

สั่งทั่วไปเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายก็มีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยง

ไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรฝังความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดียวๆท่านมันมองแบบเรียกมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักพอนอนสงบสงบเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับพ่อแม่ไม่ได้ยังใจแสนงอนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนกับสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาก็เอาง้อก็ง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็เป็นสุขบางคนมันชอบงอนต่อหน้าสังคมสะบัดสะบิ้งกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมให้เขาสังเกตอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเห่าหอนต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์สี่ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงข้าวของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แหวคนก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดหวงเจ้าของบ้างหัดหวงข้าวของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไรเพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่2เรื่องคือ1วิญญาณผู้ผีปีศาจ2เทวดาถ้าสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆงี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณพเนจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสียถ้ากรวดน้ำหลายๆวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่พระสวดมนต์ตามโบสถ์วัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดนั้นมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ไว้วานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุบกระสายที่กระถางทุบพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างเนี่ยนะหอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราถ้าหญิงก็ทำบุญที่สุขุศลเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันก็ทำบุญอะไรท่านกวนน้ำอะไรกวนน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตราในคำกวนน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมด

แต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมต้องมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงเห็นใครจะมาหลอกลวงพ่อแม่เราเจ้านายเราองค์กรเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อคืออีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกเราก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรอิตปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันแล้วเล็กๆมันจะไปด้วยนะปิดประตูเนี่ยมันจะนอนมันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งสักหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตาพอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตะกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำงานกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้เหรอโบราณที่บอกสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไปสอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดอย่าสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมันแล้วเกิดเป็นคนนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกจากบ้านถ้าท่านไม่กลับมาละท่านลูกๆทั้งหลายถ้าท่านไม่กลับมาลูกน้องถ้าเจ้านายไม่กลับมาละเป็นอะไรก็ไม่รู้และไม่เคยถามว่านายอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนเขาไม่กลับมาเราจะอยู่อย่างไรว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนนี่อาตมาสอนถือว่าต่ำสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเกยเท้าแล้วค่อยๆเลียมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความลับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้

0: อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดประจักษ์อาตมาพูด8ประการ8ประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาวทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติ8ประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอกหนึ่งสร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ครั้งนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพุทธองค์ว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้ายังเงินใช้กับสิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งเล่นเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาเนี่ยสินลุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ เข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่าย

ง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.
thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: มาพันนี้เคียวต่างเพศ
3: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียอกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
2: ้คียอกกับเพ
3: ่คียอกที่ต้องแคปตัดสินใจยิดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติไฮแคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับแบบนี้หรอก
2: คียกกับเพ
3: ่คียกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
2: คียกกับเพ
3: ่คียกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
2: ้คียกกับเพ
3: ่คียกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
2: ้คียกกับเพ่
3: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้แต่ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์กันว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
4: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบ

กุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มาบางมีส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่ละช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น

ประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธานมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดประชุมประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตเป็นครั้งที่10ซึ่งปีนี้ได้กำหนดขึ้นที่วัดศรีนครินทร์วัดศรีนครินทร์นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีคุณภาพเพราะว่าได้สร้างถวายให้กับสมเด็จย่าในครั้งนั้นแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเทพกิติโมลีเป็นเจ้าวาดได้ดำเนินการให้สถานที่ประชุมให้กับคณะสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนนับร้อยรูปเหมือนกันบรรยากาศเมื่อเช้าที่หลังจากการเปิดประชุมก็มีคณะท่านเอกอัครทูตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแล้วก็ให้ภาคส่วนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดมากมายเหมือนกัน

0: เราจะเห็นว่าวัดคือศูนย์กลางของคนไทยของชาวพุทธทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยของพระสงฆ์ไทยที่ได้มาทำหน้าที่เป็นธรรมทูตในต่างประเทศถ้าย้อนกลับมาว่าพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกว่าสุดบรรยายกันแล้วกันว่าพระธรรมทูตท่านทำอะไรแต่ต้องติดตามว่าพระธรรมทูตที่มีผลงานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อบางอย่างก็ได้ออกไปแล้วว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศของเขาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศก็ได้มีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกันที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความหมายต่อประเทศของเขาแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปพบกับผู้นำทางด้านศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในประเทศอังกฤษเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อคนของเขาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามาให้เฉพาะคนไทยของชาวไทยของเราอยู่ในประเทศแต่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสุขความอบอุ่นที่คณะพระธรรมทูตได้มาทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันค้ำประกันให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรสามารถเข้าสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติได้วันนี้เรามาประชุมกันที่นี่ก็สร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจให้คณะพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำงานกันเห็นแล้วก็ท่านทำงานกันด้วยชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจให้กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมดูรายการแล้วเนี่ยให้กำลังใจร่วมกันว่าพระธรรมทูตที่ออกไปทั่วโลกท่านอุทิศชีวิตแล้วเพื่อพระพุทธศาสนา
1: ผมพบ 2-3 ประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่1ก็คือได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์นะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนอยู่ 2-3 เรื่องก็คือ1จะต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาในการจัดกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศประเด็นที่2ท่านสั่งว่าเราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมาทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งติดตามประเมินผลคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับพระธรรมทูตนะครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นความคาดหวังของเมืองไทยนะครับเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ได้รับความร่วมมือที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับมหาเถรสมาคมมีบัญชาหรือมีคำสั่งให้ทางวัดทางคณะสงฆ์ที่อยู่เมืองไทยทำในเรื่องใดเราก็ประสานมาที่คณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ70ปีนะครับรวมทั้ง อีกวาระหนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาหรือ7รอบนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีโครงการหลายๆโครงการเช่นการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับเราได้มีการขอความอนุเคราะห์พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์สำหรับในหลวงและก็วันศุกร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้า นะครับซึ่งมีหลายๆวัดได้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือมาครับอีกประการหนึ่งก็คือการประดับธงตราสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงรูปธรรมที่สามารถทำได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องที่ผมยกเป็นตัวอย่างครับ
2: ก็ทางมหาจุฬาอธิการบดีท่านก็ได้ส่งให้รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ได้พาคณะมาร่วมด้วยช่วยกันเชิดชูพุทธศาสนาด้วยการประคองการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้สวยมากท่านรู้สึกประทับใจและในขณะเดียวกันทางเราก็ได้เจรจากันที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กิจการของมหาจุฬาได้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนี่ก็ถือว่าเป็นกิจที่เราควรทำต่อกันเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะขณะนี้ลูกหลานไทยเดินทางไปประกอบอาชีพการงานตั้งรกรากอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ได้ในต่างประเทศมาพูดอยู่เป็นประจำว่าลูกหลานไทยเหล่านั้นอาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนาอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวโลกยอมรับได้นั่นก็คือลูกหลานไทยเรานั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต้องมีผู้นำในครอบครัวก็ต้องมีผู้นำในโรงเรียนก็ต้องมีผู้นำเหมือนกับเหล่าสัตว์ทั่วๆไปเขาก็มีผู้นำอย่างช้างก็มีจ่าโขงเสือก็มีผู้นำของเขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นี่เราถือปฏิบัติอย่างนั้นมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งหลักคำสอนทางพุทธศาสนาดังนั้นโลกตะวันตกนี่ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยและในขณะเดียวกันก็คือพุทธศาสนาของเรานั้นสอนความจริงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีอะไรมั่นคงถาวรชีวิตของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อว่าเราจำเป็นตัวเองจะต้องสร้างสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ประมาทนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นปัจฉิมวาจาของพุทธเจ้าให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจำเป็นจะต้องทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่ที่นั่นวันเกิดเรารู้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและเกิดอย่างไรเกิดมารวยหรือเกิดมาจนแต่วันที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรและตายอย่างไรความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ร่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่เองเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นอยู่เองจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยนี้คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งชาวพุทธเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ก็ควรที่จะตระหนักมั่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ญาติโยมหรือท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าการประชุมนี้มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความร่วมมือถึงขนาดนี้ท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ท่านก็รู้สึกประทับใจมากท่านอาจารย์สุเทพดร.อาจารย์สุเทพก็ทำนองเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นหน้าอนุโมทนาชื่นชมกับแนวความคิดของท่านอธิการบดีท่านเจ้าคุณพรหมวันดิตได้ส่งลูกศิษย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬามาร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆด้านในด้านเทคนิคการถ่ายทำก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดสถานที่นู่นนี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คิดว่าคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจเพื่อความจันโลงสถาบันมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำให้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาที่นั่นได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัท พุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วว่า

0: อุบาบริษัททั้ง4นี้จะเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนานั่นก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทและอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ยังตรัสสอนให้พวกเราได้คิดนั่นก็คือว่าขลุ่ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าอัสดรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาไม่มีบริษัทไหนจะมาทำลายพุทธศาสนาก็บริษัทของเรานี่แหละจะจันโลงพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาขอให้คิดเอาเพราะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงมองทะลุโปร่งแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปให้ลูกหลานไทยเราได้สืบสานต่อไป
1: ในช่วงวันที่20 21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางไปร่วมประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดในนามของสมเด็จย่าของพวกเราทั้งหลายเป็นการจัดการปฏิบัติธรรมการประชุมทางพุทธศาสนาแล้วการประชุมของคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คือในสหภาพยุโรปโดยได้นิมนต์แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย อย่างเช่นในการเปิดประชุมก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานแล้วก็ไปให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการจัดการองค์กรเป็นต้นในส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนายนามผู้แทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านพระนมสรสินท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มากล่าวถึงสุนทรพจน์กล่าวถึงการทำงานการสนองงานของคณะสงฆ์ตามมติมหาสมาคมตามนโยบายของรัฐบาลในวิธีการต่างๆที่เหมาะที่ควรกับพระธรรมทูตในโซนต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่มีบทบาทในการทำงานต่างประเทศของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็คือหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามก็ได้มาปาฐกถาพิเศษพูดถึงบทบาทหลักการจัดการศึกษาการทำงานเผยแผ่และก็การปฏิบัติที่สำคัญในวัดต่างๆของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายราชการท้องถิ่นก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้แทนของฝ่ายท้องที่มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างวัดในการเผยแผ่ในส่วนยุโรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอนท่านเหล่านี้มาโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มากล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากตนเองโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับถือท่านเจ้าคุณพระเทพจิตรมรีเป็นหลวงพ่อแล้วก็ได้มาเล่าประสบการณ์วิธีปฏิบัติวิธีทำใจซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่เรียนด้านแพทย์ด้านจิตวิทยามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเช่นกันแล้วก็มาปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จมีความสุขมีอิสระต่างๆเป็นต้นแล้วในการประชุมก็มีผู้แทนพระธรรมทูตในโซนต่างๆอย่างเช่นประธานของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาประเทศอินเดียในปานพระเทพโพธิวิเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำแนะนำได้มาอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆด้วยในขณะเดียวกันในโซนของโอเชียนนี้

เนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีพระกิตติโสภณวิเทศเป็นประธานสภาพซึ่งยกขึ้นมาใหม่มากล่าวสุนทรพจน์ในขณะเดียวกันองค์กรพระราชทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยมาจากอังกฤษซึ่งออกจาก EU ไปนอกจากนั้น

0: วรเทพมงคลวิเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานมีพระเทพกิติโมลีเจ้าวาดวัดศรีนครินทร์เป็นรองประธานแล้วก็มีพระมหาเถระในวัดต่างๆทั้งเยอรมันทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งผู้แทนนอร์เวย์ผู้แทนของฮังการีของออสเตรียเป็นต้นนะฮะเข้ามาร่วมประชุมเสนอข้อเสนอต่างๆในการประชุมสำหรับรับสนองงานของคณะสงฆ์ไทยสำหรับการทำงานร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาบริการสังคมกับคนท้องถิ่นบริการสังคมกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีพลังที่จะดูแลชาวบ้านทำสังคมให้สงบสุขตามเจตนารมณ์ตามพุทโธบายขององค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของคนไทยก็คือการปฏิบัติตามพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้นำโครงการทำกิจกรรมต่างๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์ไทยได้สอนกับชาวท้องถิ่นอย่างเช่นที่วัดศรีนครินทร์นี้ก็มีพระวิปัสสนาจารย์หรือท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้เชื่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มานำปฏิบัติทุกปีมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติกับท่านจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านเหล่านี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วนอกจากนั้นในโซนต่างๆในประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานสอนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยรวมถึงกิจกรรมการได้เปลี่ยนการให้คำปรึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมคณะกรรมการของวัดศรีนครินทร์ญาติโยมชาวพุทธในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเยอรมันประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครรับส่งพระสงฆ์รับส่งผู้มาร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้นะในขณะเดียวกันในฝ่ายประเทศไทยก็มีพระมหาเถระนอกจากท่านประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ยังมีท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้ที่สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โดยตรงด้วยเนี่ยก็ลำได้มาร่วมประชุมมาเสนอความเห็นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งตรงตามนโยบายของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระรูปอื่นๆได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ซึ่งการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาทำงานร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตในสหภาพยุโรปแล้วก็มาร่วมประชุมมาร่วมรับฟังให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหลักการเนื้อหาสาระของการอบรมพระธรรมทูตการผลิตพระธรรมทูตการเตรียมพระธรรมทูตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
1: การประชุมสัมมนาของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปที่วัดศรีนครินทรวรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์จากทุกทวีปได้เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะเป็นผู้นำในทางธรรมแก่ผู้ศาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าคณะสงฆ์จากทุกภูมิภาคของโลกได้มีสมานฉันท์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดความสุขความมีธรรมะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไปดำเนินชีวิตในฐานะที่อยู่ในประเทศในทวีปยุโรปของพุทธศาสนิกชนแม้นชาวต่างประเทศก็ให้ความเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมในการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่สนใจแก่พุ

0: พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศเป็นอย่างดีเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้มาหาแนวทางได้ให้ความร่วมมือเพื่อจะดำเนินการให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศนั้นประสบความสุขและความเจริญโดยทั่วกัน
1: การครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาโดยทุกประการ

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th รอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: พยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
1: อะไรไปไปไปไป
0: พยัค
2: ฆ์อยู่ไหนไป
0: พยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
2: พยัคฆ์ร้ายไ
0: ปพยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
1: อะไรครับไม่รู
0: ้พยัคฆ์ร้ายอยู่ไหน
3: พยัคฆ์ร้ายไว้ทอง
0: คุณคือพยัคฆ์ร้าย2499ใช่ไหมครับ
3: คุณคือพยัคฆ์ร้าย008ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับคุณหน้าคุณตากันอย่างดีนะครับพยัคฆ์ร้ายวันนี้คุณวิทยาวรรณสิริหรืออาแป้นนะครับสวัสดีครับอาแป้นครับ
4: สวัสดีครับ
0: พยัคฆ์ร้ายครับก่อนที่เราจะไปเจอกับบททดสอบที่มันสำคัญเนี่ยเรามีบททดสอบเล็กๆมาดูก่อนซิว่าจะผ่านด่านนี้หรือเปล่า
4: ลองดู
0: งั้นลองไปเลยครับ
4: ครับผม
0: นี่เลยครับพยัคฆ์ร้าย2499
4: ต้องทำอะไรกับเหรียญบาทเนี่ย
0: พลิกเหรียญด้วยมือข้างเดียว
4: สบายมาก
0: ว้าวเฮ้ยผมลืมบอกไปต้องใช้ฝ่ามือตีลงไปแล้วให้เหรียญมันพลิกกลับโดยไม่โดนเหรียญเลยแม้แต่น้อย
4: แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะครับ
0: อ๋อก็อยากจะทดสอบดูว่ากำลังแขนไหวไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูเลย
0: ครับผม
4: เห็นฝีมือพยัคฆ์ร้าย2499หรือยัง
0: ต้องยอมแล้วครับงั้นรับภารกิจของเราได้แล้วครับมันคือ
5: ขึ้นสังเวียนผ้าใบกับนักมวยที่อายุน้อยกว่ายืนหยัดสู้อยู่บนสังเวียนให้ครบ1ยกจากผมมิสเตอร์อาร
4: ์ที่อายุน้อยกว่าเนี่ยกี่ขวบครับ
0: อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ
4: แบบนี้จะไม่กลายเป็นผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยรังแกเด็กแล้วครับ
0: งั้นไปพบครูฝึกเลยดีกว่าครับ
4: ไปเลยครับ
0: เชิญได้ดีครับ
4: ครับผม
6: สำหรับคอละครแล้วพยัคฆ์ร้าย2499เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในบทบาทของทนายประจำตระกูลหรือว่าคุณหมอแต่ในชีวิตจริงของเขานั้นชื่นชอบกีฬามวยไทยเป็นยิ่งนักมิสเตอร์อาร์จึงต้องการให้เขาแสดงพลังหมัดให้เป็นที่ประจักษ์ว่าวัยไม่ใช่อุปสรรค
4: ไหนครับไหนครับคนไหน
0: โอ้ยคือเป็นกระทิงดุ นี่แหละครับครูฝึกแข่งโรงเรียนสอนมวยไทยครูดามนะครับคุณพันธิวาบุญตำไมครูหยองสวัสดีครับผม
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
7: ก่อนอื่นเราก็ต้องไปรู้จักกับอุปกรณ์เพราะอย่างอื่นของเราก็จะมีผ้าพันมือมีนวมเราก็ต้องพันมือก่อนเพื่อเป็นการเซฟมือด้วยแล้วก็เวลาพันมือไปช่วยกระชับมือในข้อมือ
4: ครูฝึกครับนวมนี่มีกี่ไซส์ครับ
7: อ๋อก็จะมีตั้งแต่4ออนจะมีเริ่มแต่แบ็คแล้วก็มี4ออน6ออน8ออน12ออนขึ้นไปค่ะแล้วแต่ขนาดหมัดของเราถ้าเกิดว่าอย่างเป็นเด็กอย่างนี้ก็จะใส่ประมาณ4ออนถึง6ออนเวลาสวมนวมปุ๊บนวมจะไม่แน่นจะไม่หลวมจนเกินไปให้พอดีสำหรับหมัดของเราแต่เขาใช้แบบมาตรฐานจริงๆก็ประมาณ10ออนนะคะ
0: แล้ววันนี้ฮะเราจะต่อยแบบมวยไทยหรือมวยสากลครับ
7: อ๋อในวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของมวยไทยนะคะ
0: หมัดเท้าเข่าศอกมาเต็ม
7: ใช่แล้วค่ะเราต้องไปเรียนในขั้นเริ่มต้นก็คือเบสิกของมวยไทยก่อนหมัดเท้าเข่าศอกการออกว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
0: และช่วงหน้าเราจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับในช่วงของแท็กทีมไว้ท่อง
6: อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายการเล่นกีฬามวยไทยกระจับนักมวยช่วยป้องกันอวัยวะส่วนสำคัญของนักมวยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากการชกมวยเข้าปะทะกางเกงมวยสวมใส่เพื่อความคล่องตัวในการชกผ้าพันมือป้องกันนิ้วมือไม่ให้เคล็ดหรือถลอกเวลาต่อยมวยต้องพันมือทุกครั้งก่อนสวมนวมแบ็คชกกระสอบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมชกกระสอบทรายรูปร่างหน้าตาเหมือนนวมทุกอย่างแต่ขนาดเล็กกว่านวมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันฟันยางป้องกันฟันและปากไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการชกมวย
0: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากกติกา
7: ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
0: พร้อมไหมช่วงแท็กทีมไว้ทองเอาละครับตอนนี้ ฟิตมากกับอากาศมากพวกเราใส่แล้วมันฮึกเหิมอยากจะลุยเลยแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ในใจอยากรู้คืออ่านข่าวมาดูทีวีมาช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกีฬามวยเป็นที่ฮอตฮิตมากอยากจะทราบเพราะอะไรอ่ะ
7: อ๋อในช่วงนี้ก็คือคนหันมาออกกำลังกายเยอะแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องของมวยไทยค่อนข้างมากนะคะ
0: มีผู้หญิงกับผู้ชายนี่ใครมากกว่ากันมา
7: ส่วนมากนะคะจะเป็นผู้หญิงส่วนมากนะคะ
0: ผู้หญิงเหรอครับเขามาเรียนทำไมฮะ
7: การลดน้ำหนักการลดหุ่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ศิลปะการป้องกันตัว
4: แล้วมีวัยผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยมาเรียนเยอะแค่ไหนครับ
7: ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะก็อย่างนี่เลยค่ะที่ว่านักเรียนที่ว่ามาเรียนเป็นลูกค้ารายเดือนนะคะลูกค้าประจำ
0: เหงื่อซกเลย
4: ฮะไหวไล่แรงเลยไหว
0: แ
4: รง
0: ครับมีเพื่อนแล้วครับ
4: แล้วมีตั้งเพดานไหมว่าอายุเท่าไหร่ไม่ควรมาเรียน
7: ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเราด้วยแล้วว่าสามารถร่างกายเราไปไหวหรือเปล่าได้หรือเปล่า
4: ถ้า70 75แล้วยังไหวก็มาเรียนได้ใช่ไหม
7: โอเคได้เลยค่ะ
4: ผม

0: ทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะเรียนรู้แล้วครับ
1: โอ้โหหยุดที่จะห้ามแล้วห้ามไม่ไหวแล้วถ้างั้นไปลุยกันแล้วกันนะครับ
0: ไปครับ
2: พยักร้าย2499ของเรานี่ฟิตจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูกันว่าบทเรียนแรกของมวยไทยนั้นเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
3: ต่อไปก็จะเป็นท่าของการจดมวยหรือกัดมวยนะคะเบสิกขั้นแรกเลยเราก็ยืนยืนตรงยืนตรงยืนตรงก้าวขามาถนัดกับหัวไหล่ยื่นมือมาก
4: ำนี่กำทีละ
3: หนึ่งหนึ่งเนี่ยสองสามสี่แนบลำตัวก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้าตั้งกาดขึ้นตั้งกะมือซ้ายสูงหน่อย
4: อะไรนี่นกกระเรียงแล้วเนี่ยอย่างนี
3: ้ลักษณะแบบนี้บิดสันหมัดเข้ามาหน่อย
4: นั่นแหละ
3: โอเค
4: นี่แหละ
3: อยู่ได้การเดินมี2จังหวะเท้านำเท้าตามจังหวะแรกก้าวซ้ายไป2ตามระยะห่างของขาเท่าเดิม
2: ลีลาการจดมวยของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่พยัคฆ์ร้าย008ของเรานี่ยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับ
3: การชกมี4จังหวะจังหวะแรกก้าวซ้ายไป1ก้าวซ้ายมานับ1เปิดท้ายได้1จังหวะที่2ชกออกไป
5: 2
3: เวลาชกชกให้ตรงๆตามมองที่สันหมัดต่อยขนานกับหัวไหล่โอเคลักษณะนี้3เก็บหมัดเก็บเท้าเก็บหมัดเข้ามาถ้าลักษณะการมวย4ชักเท้ากลับมายำเท้าสร้างจังหวะไปทีนี้จังหวะเดียวกระชากออกไปเลยทีเดียวจังหวะเฮิบก้าวชกออกไปเลยประมาณนั้นยับซ้ายตึงย่ำเท้าไปย่ำเท้าไป
2: ดูลีลาการแยบหมัดของพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ตั้งใจในการฝึกมากเลยทีเดียวไปดูท่าต่อไปกันดีกว่าครับ
3: ต่อไปหมัด12คือหมัดชุด12ต่อยซ้ายก่อน1 2เป็นหมัดต่อเนื่องตึงต่อยซ้ายก่อนเอาไปไป1 2ฮึบฮึบมือหมัดออกหมัดติด
2: ท่าต่อมาเป็นการออกหมัดแบบหมัดชุดครับพยัคฆ์ร้าย2499แรงยังเหลือนะครับมีรอยยิ้มในการฝึกอยู่ต่อด้วยการศอกครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเรานี่ตั้งใจดูดีทีเดียวแต่ซุนๆเป็ดเริ่มเล่นแล้วครับไม่ซอบต่อยแล้ว
3: ขาก้าวเข้าไปเอิ่งเข้าไปเฮ้ยซอกตึงอีกทีฮึบมานี่มากย่ำเท้าไปย่ำเท้าไปมือจดมวยมึงสูงหน่อยนั่นแหละ
2: แม่ตีศอกดูแข็งแรงเลยนะครับพยัคฆ์ร้าย2499ของเราดีใจเลยทีเดียวทำได้นะครับถ้าต่อมาเป็นการตีเข่าครับ
3: เอ๊บไอ้กลับไปการมวยเข่าขวาไอ้อันนี้ก็เป็นแล้วเนี่ย
2: สีหน้าดูมีอาการนะครับสงสัยจะต้องหยุดพักดื่มน้ำกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ครูฝึกก็จะพาไปลงนวมแล้วครับไปดูกันว่าแรงยังเหลืออยู่หรือเปล่าเริ่มต้นด้วยการแยบซ้ายแยบขวาครับยังดีอยู่ครับพยัคฆ์ร้าย2499ยังสามารถทำได้นะครับยังมีแรงอยู่ครับแน่ต่อด้วยหมัดชุดเลยทีเดียวตอนนี้สีหน้าเริ่มแปลกๆนะครับเหมือนมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามชมว่าเป็นยังไงและนี่คือโฉมหน้าของผู้ชกของพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้ครับ
1: เอาละครับตอนนี้ด้านบนของเรานี่จิตใจฮึกเหิมมากอยากจะลองแล้วนะครับกติกา
3: ก็คือวันนี้พี่เขาเจ็บหลังนะคะก็คืออนุโลมให้ใช้หมัดอย่างเดียว1ยก3นาที
1: 3นาทีโอเคพร้อมไหมโอเคเต็มร้อยเต็มร้อยไปลุยกันยกที่1เริ่มต้นแล้วครับตอนนี้ผมสมิงขาวนะครับปัญญาอยู่ข้างสนามนะครับตอนนี
3: ้4หมัด4หมัด
1: 4หมัดโอ้โห
3: ต่อยขวาต่อยขวาลงล่าง
1: อย่าได้ยั้งได
3: ้1 2ไปออกแรงหน่อยออกแรงหน่อย
1: ดูยังแข็งแรงอยู่ยังได้อยู่มาก
3: ยังแข็งแรงยังแข็งแรง
1: โมโหคนที่บ้านแล้วเค้าเนี่ยทําไมต่อยแรงขนาดนี
3: ้เอ้ย
1: ปกติจะรับในบทบาทของทนายประจำตระกูลวันนี้มาเป็นนักมวยผวนกิ่งเพชรโอ้โหใช่เลยครับ
3: มาในมาตรใหม่ใช่ไหม
1: มาในมาตรใหม่ฮะ
2: สเต็ปเท้าตอนนี้ยังดูใช้ได้อยู่นะครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย2499เวลาผ่านไปเกินครึ่งแล้วนะครับ
3: สปีดหน่อยสปีดหน่อยสปีดหน่อยไป20บาทไปเลย
1: โอ้โห
3: มาเลยเลยเลยเลยก็ดีเลยโอ้ยังแข็งแรงไปเลยเลยเลย
1: พ ภารกิจเสร็จไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้3นาทีต่อเนื่องเลยตอนท้ายอ่ะมีรัวๆด้วยเป็นไงครับ
3: อ๋อสปีดมาร์ทโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะรุ่นนี้ถือว่าโอเคผ่าน
1: สำเร็จผ่านนะครับ
3: โอเคเลยค
1: ่
3: ะถือว่าเยี่ยมค่ะรุ่นนี้วัยนี้ยังโอเคใช้ได้เลย
1: แล้วมีอะไรจะแนะนำสำหรับรุ่นนี้วัยนี้ไหมฮะ
3: อ๋อถ้าเกิดว่าแนะนำนะคะออกกำลังกายนะคะไม่ควรที่จะหักโหมจนเกินไปก็มีคนดูแลที่อยู่ใกล้ๆนะคอยให้คำแนะนำคอยปรึกษาถ้าเกิดว่ามีอะไรแล้วก็สามารถแจ้งผู้ฝึกสอนได้อะไรอย่างนี
1: ้ก็ตอนนี้ภารกิจเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูหยองพันธิวาบุญตันในมากๆครับผม
5: ขอบคุณครับ
1: ช่วงหน้าครับเข้าห้องวิจัยของเราห้องวิจัยไวทองครับเย้
6: จริงภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วย
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองของเราแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะมิสอาร์มีข้อความฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
7: สำหรับภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเอาชนะคู่แข่งด้วยพละกำลังและผมต้องขอชมเชยพยัคฆ์ร้าย2499ว่ากำลังวังชาของคุณยังแข็งแรงดีมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจำเป็นสำหรับวัยอย่างคุณนะอย่าทิ้งไปเสียล่ะ
6: เป็นยังไงบ้างคะไปชกมวยไทยมา
5: ในวันที่ปฏิบัติภารกิจนะครับโห
1: ผมจำได้ว่าตอนแรกจะให้เตะด้วย
5: เตะกระสอบทรายได้ 4-5 ครั้งครับแต่จากนั้นต้องขอลดภารกิจนี้ลง
1: แค่ชกอย่าง
5: ครับแค่ชกอย่างเดียวเพราะว่าเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลังมาก
1: ซึ่งมันเป็น
5: ระ
1: ดับ
5: นานครับคุณหมอ
1: ซึ่งประสาทเลย
5: แล้วผมก็กลัวมันจะยาวไปถึงกระดูกสันหลังเพราะปกติเข่าแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้ว
6: คือจริงภาวะปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อที่เจอบ่อยๆมากนะคะเพราะว่าเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ฝืดไปหมดทั้งไขข้อทั้งการยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อจริงๆก่อนที่คุณอาจะเล่นกีฬาควรจะต้องมีการวอร์มยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่มันหนักจนเกินไปการเหวี่ยงบิดเร็วๆการแบกน้ำหนักเยอะๆอันนี้จะเป็นอันตรายกับกระดูกและกล้ามเนื้อได้บาดเจ็บที่หลังยังไม่เท่าไหร่ต้องที่ศีรษะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างนักมวยอาชีพหลายๆท่านที่เราเห็นเนี่ยโดนกระหน่ำอัปคัตถ้ามันซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้สมองเนี่ยมีปัญหาได้ในระยะยาว
5: เนี่ยคุณหมอครับผมทุกวันนี้นะครับบางทีลืมครับกุญแจบ้านเราไว้ตรงไหนปากกาหยิบมาเขียนแล้วเอาวางไว้ตรงไหนจะไปหยิบมาใช้อีกไม่รู้เอาไว้ไหนแล้ว
1: ค่าตัวนี่ทีมงานเราให้ไปแล้วนะครับผม
5: ยังครับยังครับจำได้อยู่คุณหมอครับพี่ๆสังเกตนะครับว่าการที่จะหลงลืมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรเนี่ยมันมีวิธีสังเกตนะครับ
6: ค่ะจริงๆภาวะหลงลืมนี่เราเจอได้บ่อยในคนสูงอายุอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความการหลงลืมธรรมดาเนี่ยก็ไม่แปลว่าคุณจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าการที่เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะหมายถึงการที่ความสามารถสมองโดยรวมทั้งด้านความจำภาษาการคิดวิเคราะห์เนี่ยลดลงจนกระทั่งกระทบถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยนะคะอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นแค่สาเหตุหนึ่งของโรคสมองเสื่อมเท่านั้นในผู้สูงอายุเนี่ยจะยังมีสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นหลอดเลือดสมองตีบนะคะหรือสมองฝ่อเฉพาะส่วนนะคะ
1: ตัวผมเองเนี่ยคนที่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นคุณป้าแต่ว่าผมเรียกแม่มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งตอนนี้ท่านอายุประมาณ78นะฮะท่านตอนนี้เป็นอัลไซเมอร์แล้ว
5: ถ้าอย่างนั้นนะคุณหมอครับคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะสังเกตยังไงพวกผมจะได้ไปรีเช็คตัวเอง
1: รีเช็ค
5: ญาติกันครับ
6: อาการตั้งแต่ก่อนจะเป็นเนี่ยอาจจะมีปัญหาแค่เรื่องการคล่องของความจำลงเล็กน้อยมีปัญหาในการจำสิ่งสำคัญอย่างเช่นนัดหมายเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานเป็นระดับชั่วโมงระดับวันเนี่ยเขาก็จะจำไม่ได้แหละแต่เมื่อโรคเป็นไปมากขึ้นแล้วเข้าสู่สมองเสื่อมขั้นต้นแล้วเนี่ยความหลงลืมพวกนี้มันจะเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของเขามากขึ้นความสามารถด้านอื่นอย่างเช่นการใช้ภาษาการคิดคำพูดการใช้ประโยคการคิดวิเคราะห์ทำงานต่างๆที่เคยทำได้เนี่ยก็จะถอยลงอย่างชัดเจนมากขึ้นจนต่อไปเมื่อ โรคเป็นไปมากขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่ระยะกลางระยะ

0: เนี่ยอาการแบบนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนอาจจะกลายเป็นก้าวร้าวฉุนเฉียวง่ายหรือบางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าร้องห่มร้องไห้มีภาวะทางจิตเวชแทรกซ้อนเข้ามาด้วย
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วเมื่อคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายของโรคเนี่ย
1: ค
0: นไข้ก็จะเหมือนกับลืมวิธีการใช้ชีวิตละค่ะลืมทานอาหารลืมการพูดลืมการสื่อสารเขาก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเด็กนอนนิ่ง
1: ๆระยะเวลาตั้งแต่ระยะแรกถึงระยะที่2ที่3ป่วยสุดท้ายเนี่ยกินเวลาประมาณสักกี่ปีครับ
0: อ๋อแล้วแต่เคสเลยค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณครับประมาณเป็น8ถึง10ปีขึ้นไป
1: 8ถึง10ปีขึ้นไป
2: แล้ววิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับ
0: ต้องเรียนตามตรงว่าตอนนี้อัลไซเมอร์เนี่ยยังไม่มีวิธีการป้องกันหรือรักษาที่ได้ผล 100% และปัจจุบันนี้การรักษาอัลไซเมอร์เป็นการรักษาเพื่อประคับประคองให้เขาอยู่ร่วมกับผู้ดูแลได้อย่างมีความสุขที่สุด
1: ผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วผมทราบเลยครับว่าเป็นงานที่หนักมากมีอะไรจะแนะนำผู้ดูแลไหมครับว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไง
0: ต้องใจเย็นๆมากๆค่ะเพราะว่าเหตุผลของเรากับของท่านเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้แล้ว
1: จริงครับตรรกะลอจิกนี่
0: ใช่แล้วก็ผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์จะอยู่ได้นานหรือไม่นานแข็งแรงไม่แข็งแรงขึ้นกับคนดูแลเรามีความเข้าใจท่านมากน้อยแค่ไหนมีความใส่ใจความใจเย็นกับท่านมากน้อยแค่ไหน
1: อันนี้เราก็กลับมาที่กีฬาชกมวยโดยภาพรวมนี่สำหรับระยะร้ายของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพ
0: ยังดูฟิตมากเลยค่ะพุงเพิงนี่ลีนไม่มีเลยค่ะยังสะยังสุขภาพยังค่อนยังแข็งแรงมากยังแข็งแรงมากค่ะแต่ก็คือให้ระวังเพิ่มเติมในเรื่องของการออกกำลังกายระวังการบาดเจ็บเพราะว่าอายุเราเยอะและมันบาดเจ็บได้ง่ายกว่าคนธรรมดา
1: ครับในทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้พยัคฆ์รายของเรานะครับในครั้งนี้นะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่แหละครับเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพพดีเก่งกิจโกศลนะครับแล้วก็พยัคฆ์ร้าย2499วิทยาวรรณศิริขอบคุณมากๆครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับและครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาปฏิบัติการกันว่าดูซิว่าช่วงนี่เลยครับคุณอานนี่เลยเอาพยักร้ายขอโทษพยักร้ายพยักร้ายพยักร้ายทั้งหมดเลยอ๋อโอเค
3: พี่อย่าขยับไว้มันหนีบถุน
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลเก่งกิจโกศลนะครับขอบคุณเลย
4: ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่น

0: คนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่เลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับ
1: คุณย่าทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงฮะ
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงแล้ว
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ล่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทําคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งๆจนเกินไปอ่ะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคําเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์ค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค
4: ่
5: ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะ ร่องน้ำที่อยู่รอบๆที่โปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจ

0: พวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะฮะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่า white matter ก็คือเป็นเส้นใยประสาทเลือดยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะฮะแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณ white matter นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะกว่าการตรวจเดิมที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาเราพบว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะขี่คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มานะแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ย เขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา7 8 9ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงเวลาก็โยนมาให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆบอกตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงและเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
2: ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
1: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับ
4: ถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมาก สูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย

0: 7 ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาลในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8 พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด 9 ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10 ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
1: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้สิบสามสิบอีกสัก30-40ปีต่อไปเขาอายุ70-80อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
2: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
0: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
4: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
3: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่
3: โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
4: แม่ชอบนะเนี่ย
3: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคาน

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมาก

0: อกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
1: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิโสภินเกียรติบูรณกุลขอพาอาดูดอกกระโดนนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมามากกว่า30ปีมาซ่ากันที่ชุมชนริมคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและ2ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันอีกด้วยรุ่นเล็กดูได้รุ่นใหญ่ดูดีดูกันได้เพลินๆทั้งครอบครัวครับ
2: ไม่รู้
3: อ๋อพอจะรู้จักค่ะ
4: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
5: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคือสามารถที่จะมีเชื้อต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดได
3: ้มีอาการจะมีไข้มีไข้สูงตัวร้อน
6: อันตรายนี่ก็มันทำให้ถึงตายได้ใช่ไหมรุ่นใหญ่พา
4: ซ่าซ่าซ่านะครับ
7: คุณหมอครับไอ้ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะฮะคือมันเป็นคำฮิตเลยได้ยินแทบทุกวันแล้วโดยมากเราได้ยินก็คือแบบเสียชีวิตเลย
6: หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ
7: ์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ฮะ
6: เป็นภาวะไม่ได้ชื่อเชื้อโรคไม่ได้ชื่อโรคเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ตามตัวก็คือติดเชื้อก็แปลว่ามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราเช่นเชื้อราเชื้อไวรัสพยาธิแต่ว่าหลักๆเลยคือแบคทีเรียเป็นหลัก
7: ถ้าหากว่าเราเป็นโรคอะไรก็ตามมีโอกาสจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เหมือนกัน
6: ก็คือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดคือขึ้นกับหลายส่วนอ
7: ัน
6: ดับแรกคือเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่นเบาหวานการเป็นเบาหวานก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเราที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคก็ไม่ดีเท่าคนอื่น
7: อ๋ออ่ะเป็นไหมครับอ่ะ
6: เป็นแล้ว
7: โอ้เป็นห่วงไง
8: ยังไม่เป็น
7: โอเคโอเค
8: ยังฮะยัง
7: ครับครับ
8: ใจหายแว
6: ่หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเป็นมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดได้ยากดภูมิพวกนี้ก็ทำให้เราภูมิไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อได้ง่าย
8: ภูมิต้านทานจะน้อยหน่อย
6: ใช่รวมถึงอันที่สองถึงแม้ไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่แก่
8: เวลาคุณหมอหันไม่ได้เลย
7: คำว่าแก่ผู้เบาๆก็เจ็บ
8: ผู้สูงอายุ
6: ผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุแค่อายุเราเยอะขึ้นอย่างเดียวเนี่ยภูมิต้านทานทั้งหลายเราก็ลดลงละถึงแม้เราไม่มีโรคอะไร
1: พักเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ขอพาอาดูดอกกระโดนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไปเดินเที่ยวรอบๆชุมชนริมคลองบางหลวงกันสักหน่อยครับ
7: ที่นี่ก็เป็นบ้านคนด้วยครับแล้วเขาก
6: ็
7: มีของมาขายเป็นรายได้เสริมนะหมอนะ
8: คนเมืองนอกก็มาเน
7: า
8: ะ
7: ฝรั่งมาเยอะฝรั่ง
8: ญี่ปุ่นจีนจะมาเที่ยว
1: ชุมชนริมคลองบางหลวงเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ย่านฝั่งธนบุรีครับชาวบ้านที่นี่เล่าว่าเมื่อก่อนในย่านนี้ถือได้ว่าเป็นจุดค้าขายที่เฟื่องฟูเลยก็ว่าได้ครับในวันนี้ที่นี่กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติงานศิลป์และบรรยากาศอันเงียบสงบใครสนใจก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยล่ะครับ
7: ใช้หาปลากันหน่อยไหมครับ
6: ได
7: ้มาเลยมาเลยมาเลยนี่เดี๋ยวผมเช็คก่อนเอามีคุณหมอเชิญครับ
6: เราสามถังเลยเหรอ
7: ครับผม
6: ปลามันจะอิ่มไป
7: เต็มที่เลยครับ
8: กินอาหารปลาไหม
6: ถามคนบนเรือใช่ไหม
7: ถามคนบนเรือเนี่ยเหรอโอ้ฮัลโหลซาโยนาระปรากฏเป็นไต้หวันว่ะ
9: อันยาเซโย
7: เอาเกาหลีหนักกว่าเดิมอีกหมดกันซาโยนาระหมดกันอู้เยอะมากอะ
6: เยอะมากเมื่อกี้เขาให้ไปเยอะ
7: ตายแล้ว3ถังก็ไม่พอโอ้โห
6: อย่าแย่งกัน
7: เจ้าของสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีคร
7: ับ แหมนั่งชิลเลยนะเรานะนั่งชิลคนก็เดินมาหยิบของเราก็รับตังค์อย่างเดียวนะเจ้าว่ะ
6: เข้าหน้าบ้านอย่างเดียว
7: แม่มีอาการอะไรป่วยหรือไม่สบายในร่างกายบ้างไหมฮะปรึกษาได้นะครับ
12: เนี่ยเป็นมะเร็งอยู่นี่ให้คีโมเพิ่งกลับมายังเลย
6: เป็นมะเร็งที่ไหนเอ่ยคะ
13: เป็นต่อมน้ำเหลือง
6: เนี่ยต้องระวังเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งบอกกับให้ยาเคมีบำบัดก็จะมีโอกาสที่ภูมิเราจะต ่ำกว่าคนอื่นมีโอกาสติดเชื้อได้
12: พอดีเขาให้เฝ้าหน้าบ้านปกติจะอยู่ข้างในก็ยังไม่ค่อยให้ออก
6: จริงต้องปิดแมสก์ด้วย
7: น้องแม่ซื้อแมสก์มาใส่มาใช้หน่อย
12: มีค่ะมี
6: อยู่แล้ว
12: มีอยู่แล้ว
7: ดูแลตัวเองเยอะ
10: ๆวันนี้ไม่ใส่ไงเพราะว่าร
6: ายการเรามา
10: ทีวีมาก็เลยต้องเห็นหน้า
12: ออกมาเลยเจอเลยโอ้โหเจอแต่ในโทรทัศน์เนี่ยเหมือนกันจำได้
7: อ่ะโอเคขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะแม่นะ
10: แม่หายไวๆนะแม่
7: เดินเข้ามาปุ๊บเราแวะร้านนี้ก่อนเลยไหมฮะขายขนมสวัสดีครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับแม่จ๋าแม่ชื่ออะไร
11: ชื่อธนพร
7: กันเองแล้วกันนะเรียกคำเดียวแล้วกันป้าทะแล้วกันอ่ะ
11: ป้าหนู
10: ป้าหนู
7: มีขนมอะไรบ้าง
11: เป็ดปูนกล้วยจีนและขนมชั้น
7: ครับ
11: อันที่จริงเจ้าของตัวจริงน่ะน้องเขาขาย
7: เอาเหร
11: ออันนี้ป้าให้เฟื้อร้าน
7: โอ้ตายใจดีจังเลยแล้วชื่ออะไรครับ
13: พี่ขนุน
7: พี่ขนุนอันนี้ขายยังไง
13: ทุกอย่าง20
7: 20บ้าหมดเนี่ย20เหรอ
10: ใช่ตัวเอง
7: ก็เขาบอกทุกอย่างอ่ะเนี่ยคุณหมอเป็นพยาธิอยู่เนี่ย
11: พยาธ
7: ิเป็นพยาธินั่นแหละครับคุณหมอเป็นพยาธิเอาไหนครับอ่ะ
10: ไหนก็ได้ฮะ
7: อันนี้มันมะม่วงกวน
6: เดี๋ยวเคี้ยวไหวมั้ย
11: เดี๋ยวฟันหลุด
7: กวนไหน
6: เคี้ยวไหว
7: ไม่มีกล้วย
6: แม่บอกเดี๋ยวฟันหลุด
7: เงินเราก็ไม่ต้องจ่ายด้วยหมอทีมงานจ่าย
10: อ่ะใช่
7: เฮ้ยเคี้ยวไว้
6: กินเลย
7: กินเลยเอาไปเลยเหรออ๋ออีกทีมงานมันก็กลัวเราเอากลับบ้านเนาะ
6: ใช่
7: มันร้ายเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ย
10: อร่อย
6: ขนมเปียกปูนอร่อยค่ะไม่หวาน
7: แม่จ๋า
11: จ
7: ้าแม่มีป่วยเป็นอะไรบ้างเปล่าก
11: ลางคืนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำบ่อยประมาณคืนละ3ครั้ง
7: ล็อกประตูสิฮะแม่ล็อกประตูแล้วเราไม่ต้องเข้าเลย
11: ไม่เข้ามันนอนไม่หลับ
7: อ๋อเหรอโอเคแม
6: ่เป็นเพราะอะไรหรือเปล่าก็จริงแล้วในผู้สูงอายุเองมีปัสสาวะได้อยู่แล้วมีปัสสาวะบ่อยได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นที่เราอาจจะต้องพยายามปรับเช่นไม่ดื่มน้ำเยอะก่อนนอนอันนี้ก็จะช่วยลดระดับนึงนะ
7: อย่างนี้มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดไหม
6: ปัญหาเรื่องปัสสาวะถ้าเป็นแค่บ่อยอย่างเดียวอาจจะโอเคแต่ถ้ามันมีขัดมีฉี่ไม่สุดอะไรเงี้ยทำให้เกิดการค้างปัสสาวะอันนี้เป็นความเสี่ยงได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นเชื้อจากกระเพาะป
7: ั
6: สสาวะ
7: อาจจะเข้าไป
6: ในเลือดได้นะแต่ถ้ามีแต่บ่อยอย่างเดียวแต่ว่าออกหมดทุกครั้งฉี่พุ่งดีทุกครั้งอันเนี้ยก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
14: รุ่นใหญ่ภาษา
7: ผมมีเพื่อนเนี่ยฮะคุณยายเป็น
10: อะไรคุณเดี๋ยวก่อนเพื่อนคุณยาย
7: คุณยายของเพื่อน
10: เออ
7: คุณยายของเพื่อนนะครับสะโพกเขามีปัญหาแล้วเขาผ่าตัดผ่านไปสักกี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วก็แบบอยู่ๆก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นได้ด้วย
6: ประเด็นต่อมาก็คือเรามีสิ่งหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นวัสดุแปลกปลอมอยู่ในตัวหรือได้รับการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงเช่นอย่างอันนี้คือมีข้อเทียมมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่ไหมเป็นของเทียมเพราะนั้นมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนการผ่าตัดได้เกิดการติดเชื้อได้หรือบางทีมันก็อาจจะเคยได้ยินว่าเช่นไปอยู่โรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจน
7: ะ
6: หรือไปอยู่โรงพยาบาลโดนสวนปัสสาวะ
7: มีการสวนอะไรในร่างกายเราเนี่ย
6: อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเพราะมันเป็นทางเข้าของเชื้อได้
7: แพทย์หรือพยาบาลเขาต้องทำความสะอาดแบบดีมาก 100% แล้วอ่ะมันยังมีโอกาสติดอีกไหมอ่ะ
6: มันก็มีได้แต่มันก็บอกยากมันเท่าไหร่อ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้ลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะ
7: ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสอดท่อเข้าไปในปากอันนี้สะอาดแล้วแต่มันอาจจะเข้าไประหว่างที่ปากอ้าอยู่
6: เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะเนี่ยเราจับเดินจับไปก็มี
10: เชื้อโรคได
7: ้ฮะมองเป็นหิ่งห้อยเลยไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
6: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
10: พูดเลยไปเลย
7: อันแรกผมยังไม่ได้พูดเลย

0: ุนใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
1: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนริมคลองบางหลวงครับคุณผู้ชมที่อยากจะหลีกหนีความแออัดในเมืองแล้วมาใช้ชีวิตให้ช้าลงเดินเล่นนั่งพักชิลๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เราอยากจะแนะนำให้ลองมาเที่ยวกัน
2: ตอนนี้นะครับเรามานั่งชิลกันที่ร้านสวัสดีณคลองบางหลวง
3: สวัสดี
2: ครับผมสวัสดีแบบนี้เลยเขามีกาแฟนะมีสมูทตี้มีไอศกรีมกะทิมีนี่ของเล่นนี่สมัยเด็กๆเลยจำได้มันจะชักเหมือนไอ
3: ้หนังตะลุง
2: หนังตะลุงใช่
4: ดีใจด้วยนะที่มาเที่ยวคลองหลวง
5: เธอจะไปไหนล่ะเนี่ย
4: สวัสดี
5: อ้าวเหรอฉันจะไปเหมือนกัน
4: เออเข้าไปก่อน
5: อ้าวฉันตามไป
6: ป้องแป้ง
2: เอาป้องแป้ง
4: ป้องแป้งก็มาจากย้อมผ้ามาย้อมผ้า
2: อ๋อเหรอฮะ
4: ย้อมผ้าย้อมผ้า
2: แล้วนี้อันนี้ละอันนี้อะไรอ่ะ
4: จักรจันจักรจัน
2: อ๋อจักรจัน
4: จักรจันเห็นไหมจักรจันเอาจักรจันมาแล้วตอนเย็นๆห้าโมงเย็นฝนตกจักรจันหนีหมดแล้ว
2: ดีแล้วที่มันหนีไปรำคาญมันเลยคืออ
4: ายุเราก็พอได้นะ
2: อันนี้ไอศครีมมาแล้
6: ว
2: ลองช
6: ิ
2: มก
6: ัน
2: หน่อยฮะ
6: ล
2: ่ะนุ่มอร่อยนะ
4: เขาบอกทานไอติมแล้วอายุจะลดลงอีกเยอะ
2: จริงเปล่าจริงป่ะหม
6: อหมอผมไม่ดื่ม
4: คุณหมอเขาเป็นทางการเรา
2: หมอผมไม่ด
4: ื่มไอติม
2: หมอผมไม่เชื่อร้านนี้ต้องแวะเลยร้านนี้ต้องแวะเลย
7: สวัสดีครับ
2: ยายอันนี้กะละแมเหรอยายอุ๊ยน่ากินมากแล้วมันดูเป็นกะละแมโบราณอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ยายขายเท่าไหร่
6: 13 บาท
2: 15
6: ยายบอก
2: สวัสดีครับตกลง15หรือ13
5: ชอบดูละครที่คุณเล่น
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
4: ยายลดให
6: ้ยายลดบอก13 2รอบแล้วอ่ะยายบอก13 2รอบ
5: แทงงวดนี
2: ้ซะอ้าวอย่างงั้นอุดหนุนหน่อยดีกว่าทีมงานมีอยู่1 3 4 5 6 7 8 9 1013อ้าวผมซื้อสัก2ชิ้นแล้วกันครับ
4: ครบเลยดิ
6: ยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุมากเลย
6: นับไม่ถูกเลย
4: ผมทายนะคุณยายขอโทษนะคุณยายนะอายุ95
5: โ
4: อ้โตเห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่เชื่อ
2: สุดยอดอุ้ยดูแข็งแรงมากเลยอ่ะยายออกกำลังกายบ่อยเหรออ้าวยายบวกเลขอย่างเดียวเลย
6: เช็คเลขอยู่เช็คอยู่ตกลง13หรือ15คะเนี่ย
4: 15
6: 15แล้ว
2: เขินเองด้วยนะพูดผิดแล้วเขินเองด้วยนะ
4: อร่อยอร่อยอร่อย
2: ดีดี
4: ได้กลิ่นนะกลิ่นจะหอมกลิ่นจะหอมน้ำตาลแล้วก็หอมมะพร้าวนิดนิด
5: ค
2: ุ
5: ณเนี่ยเล่นมากเลย
2: เหรอครับผมชื่ออะไรเนี่ยชอบผมเนี่ย
5: ไม่ออก
2: เ
5: ลยไม่ใช่60
2: ณเดชกับมาริโออ่ะ
5: ไม่ใช่ทั้งนั้น
6: อย่างน้อยยังรู้
2: จะบวช
8: ผมเรียกว่าแน่ๆแล้วต้องจำได้
2: ไง
5: ต
2: ั
5: วตลก
2: อ่
5: ะพี่ไม่ค่อยชอบดู
6: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
9: มีกินยาทุกวัน
6: มีโรคอะไรบ้าง
9: ความดันสูง
6: ความดันสูงไขมันมีไหมเบาหวานไม่มี
2: เกา
8: จังเลย
5: ไม่เป็น
2: ไม่
6: ม
2: ี
6: มีความดันอย่างเดียว
2: ผู้ตายแข็งแรงเลย
8: ยอดเลยแข็งแรงมาก
4: คุณยายออกกำลังกายวิธีไหนแบบไหน
9: นั่งแล้วลุก
6: นั่งลุกนั่งโอ้ออกกำลังขาออกกำลังขา
2: ลุกนั่งกอดอกคุณหมอครับอย่างนี้ไม่มีโอกาสเป็นแล้วมั้ง
6: ถ้าเป็นแต่ความดันอย่างเดียวความเสี่ยงก็น้อยยกเว้นอายุที่เยอะอย่างเดียว
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: เอาลักษณะอาการเมื่อดีกว่าฮะคุณหมอติดเชื้อในกระแสเลือดมันจะออกอาการยังไง
6: ก็หลักๆเลยก็คือมีไข้เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเวลามีเชื้อโรคเข้าไปร่างกายเราทำให้มีไข้ทำไมร่างกายถึงให้มีไข้รู้ไหมคะไข้เราคืออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าทำให้เชื้อโรคมันตายพอติดเชื้อปุ๊บร่างกายต้องพยายามทำไงก็ได้ให้กำจัดเชื้อออกไปนั้นระดับแรกร่างกายเราก็ทำให้มีไข้อันที่2คือขึ้นกับว่าเชื้อนั้นน่ะนอกจากอยู่ในเลือดแล้วไประบบไหนอีกหรือว่ามีระบบไหนที่เป็นต้นตอของการติดเชื้อสมมุติว่าเป็นปอดถ้าไปที่ปอดมันก็มีหายใจไม่ไหวหายใจหอบเหนื่อยมีไออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าทางเข้าของเชื้อหรือแหล่งของเชื้อเป็นทางเดินปัสสาวะก็จะมาด้วยปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นเลือดนะอันนี้คืออาการที่ว่ามันไปตรงไหน
2: ความรุนแรงมากคุณหมอ
6: ค่ะ
2: ขามีเลเวลของเขาไหม
6: ก็มีอยู่ค่ะก็คืออันดับแรกอาจจะมีตั้งแต่ติดเชื้อเฉยๆก็คือมีแค่ไข้นิดๆหน่อยๆสองก็คือก็เรียกว่ามีภาวะที่นอกจากติดเชื้อกระแสเลือดแล้วมันไปทำให้อวัยวะอื่นๆของร่างกายมีปัญหาด้วยเช่นถ้าเป็นระบบสมองก็อาจจะซึมลงพูดคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าไปทางระบบหายใจก็ทำมีหอบเหนื่อยหรือไประบบไตก็ไตวายนะอันนี้คือเป็นภาวะติดเชื้อกระแสเลือดร่วมกับอวัยวะอื่นๆหรือว่าระบบร่างกายอื่นๆเริ่มมีปัญหาอันสุดท้ายอันนึงก็คือช็อกละช็อกหมายความว่าในทางการแพทย
2: ์
6: ถ้าในทางอย่างคุณก๊อฟช็อกนี่แปลว่าอะไรคะ
2: ช็อกคือแบบอุ๊ยตกใจไม่สวยจัง
6: อะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นผมคิดว่าช็อกนี่เป็นช็อกเขียนแต่กระดาน
2: ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
6: ในทางการแพทย์คำว่าช็อกนี่หมายถึงว่าความดันตกความดันเลือดตกเช่นปกติเราจะเคยได้ยินว่าความดันเลือดอาจจะตัวบน120ตัวล่าง80อันนี้คือตกเช่นอาจจะเหลือ60 70
2: อันตราย
6: ก็คือความดันตกเพราะความดันตกปุ๊บแสดงว่าเลือดไม่เพียงพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นภาวะที่รุนแรงสุดแล้วก็คือมีช็อก
2: หมายความว่าคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยสมมติว่าป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะเบิ้ลทวีคูณได้เร็วขึ้นไปอีก
6: เพราะนั้นคือขึ้นกับว่าเรามีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมันก็อาจจะเบิ้ลๆไปเช่น1อายุก็เยอะอีก2เบาหวานก็มีอีกนะฮะ3ติดเชื้อมันก็เบิ้ลไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตไปอีก
4: ก็ผมนี่เยอะแค่อายุฮะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เยอะ
2: ครับผม
4: ยังไม่เยอะแบ่งมาหน่อยมั้ย
2: ไม่เอาสิไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
6: อย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
2: เอาข่าวมาจากไหน
6: ข่าวมาทีมงานบอกมา
2: บ้าบออ
4: ย่าปลด
2: บ้าบอคอยพ่อ
4: ไม่มีพูดแล้วพูดเลยไปเลย
2: อะไรผมยังไม่ได้พูดเลย
4: ไม่รู้อ่ะได้โทรตัวเองไม่ได้ยิน
6: ร้านดังด้วย
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านพี่บอยอดูบอกว่าร้านนี้ดังมากวันนี้คือเราดิวกันก่อนสั่งเลยอ่ะฟรีได้ไหม
7: ได
2: ้ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงพี่บอยครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่คลองบางหลวงแล้วไม่มาที่ร้านก๋วยจั๊บร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
7: ประมาณนั้นนะครับ
10: เห็นเขาพูดกันใช่
2: โอ้โหเห็นเขาพูดกันนะ
10: เห็นเขาพูดกัน
2: เวลาได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
10: ก็ปลื้มเลยครับ
2: นี
6: ่ของร้านยังคะ
10: จริงร้านผมเนี่ยคือคุณแม่ขายมาก่อนสมัยก่อนขายจะ
2: ม
10: าข้าวเหนียวขายขนม
6: ขนมไทย
10: ใช่ขายมา50ปีแล
2: ้วว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานทั้งก๋วยจั๊บแล้วก็ขนมเลยคุณนาครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับ
4: ก็มีทางทีวีก็มีไปร้องเพลงลูกทุ่ง
2: อุ้ยเหรอ
6: เป็นรายการเพลง
4: ครับรายการเพลงแล้วก็มีละคร
6: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะท่านผู้ชมอยากทราบ
4: ครับผม
2: 57 57
4: 70ครับ
2: โทรศัพท์กดลงมาให
4: ้ได้
2: 70แล้ว
4: แต่ผมยังแข็งแรงอยู่คุณหมอเน
6: า
4: ะ
6: ตอนนี้ทำออกกำลังกายไหมคะ
4: ออกกำลังกายฮะวิดพื้นได
6: ้วิดพื้นได้
4: วิดพื้นได้ด้วย
2: เอาละครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานนะครับเป็นธรรมเนียมอ่ะถ่ายรูปแล้วโพสกันเถอะไหมอร่อยเข้มข้นแล้วก็ให้เครื่องเยอะมากรสชาติเป็นไงคุณหมอครับ
6: อร่อยค่ะอร่อยค่ะ
2: เขาเค็มกำลังดีเนาะเค็มแล้วก็มีหวานอ่อนๆ
6: พริกเพิ่มอย่างเดียว
2: ดีเลย
6: ชอบเผ็ด
2: ลงตัวลงตัว
6: ฝากนิดนึงว่าคนไทยนิสัยอันนึงคือปรุงเลยไม่ชิมนะขอให้ชิมก่อนบางทีมันรสชาติมันดีอยู่แล้วไม่ต้องน้ำตาลน้ำปลาเพิ่ม
4: พอดีแล้วไม่ต้องเติม
6: ใช่พอดีแล้วไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าหลายจะเคยได้ยินว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการกินนี่แหละ
2: อ๋อเหรอ
6: เค็มนี่แหละ
4: ที่จริงเขาทำมาอร่อยอยู่แล้ว
2: เอาละฮะมาของหวานบ้างนะครับโอ้โหนี่ผมขออนุญาตลงที่ไปแห้งเลย
6: ยกได้เลย
2: ว้า
4: อากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องมีรสช่องอร่อยอร่อย
2: แล้วข้าวเหนียวดีมากนะ
6: ข้าวเหนียวอร่อยข้าวเหนียวอร่อย
2: ข้าวเหนียวดีเลยอ่ะโอ้มิน่าทำมา50ปีแล้วอ่ะไก่ย่างจานจอดด้วยครับบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้หายากแล้วนะครับไข่ของในเรือแบบนี้ได้ฟิลอ่ะ
4: กินกำลังโชยหอม
6: เอาเนื้อไก่ดีกว่าเอาตับด้วย
2: ดูเอาอะไรครับ
4: เพราะเอาข้าวเหนียวอย่างเดียว
2: เอา
6: แต่ข้าวเหนียวเหรอง
2: ั้นเอา
4: เดี๋ยวมากินไก่ของคุณหมอมา
2: เอาอย่างละ2ไม
4: ้
2: จบเลย
6: ข้าวเหนียวจ้
2: ะเอาครับ
6: ข้าวเหนียวห่อนึง
2: โอ้
4: เท่าไหร่คุณแม่เท่าไหร่ครับ
2: 78ขอบคุณครับ
4: 78ติ๊ป2บาท
2: เอาไปเลยไม่ต้องทอน
4: ให้หมดเลย
2: ให้หมดเลย
4: เงินฉันนะ
2: นั่นแหละ ต้อง บอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรา3คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิ่มแล้วนะ
6: ใช่
2: แต่มันอดใจไม่ไหวไง
6: ไม่เคยเห็นเลย
2: มันได้ฟิลนะคุณหมอเนาะเนาะเน
4: า
2: ะ
4: หากินยากแล้วเราไม่เคยเจอ
2: ใช่คือเอาง่ายๆถ้าเราเจอเราคือเจอขายอยู่ริมถนนอะ
4: แต่บรรยากาศลงเรือนี่ไม่มีอะ
2: ไม่มีไม่มีเพราะนั้นก็คือต่อให้อิ่มก็ต้องจัดนิ
4: ดน
2: ึ
4: ง
2: ต
4: ้
2: องจัดนิดนึงใจทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองมันเป็นงานศิลปะจริงๆของผมนี่คือผม

0: ชื่อว่าหน้ากาก
1: หน้ากาก
0: โบโซเป็นฝีดาษ
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
3: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความน่าสนใจของชุมชนริมคลองบางหลวงแห่งนี้ยังไม่หมดครับอย่างเช่นร้านนี้ก็จะเป็นร้านของโบราณน่ารักน่ารักที่เอาไว้ขายด้วยและก็โชว์ด้วยเพราะเป็นของสะสมที่เจ้าของร้านเขาสะสมมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณทวดกันเลยทีเดียวล่ะครับ
0: อย่างนี้ใช่เลยสมัยก่อนคุณยายต้องมีจำได้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่เจ้าของร้านแน่นอน
4: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่นี่มานานยัง
4: อยู่มาตั้งแต่60กว่าปี
0: โอ้โห
4: นี่ของขวัญวันแต่งงาน
0: อันนี้กี่ปีละ
4: 50กว่าปี
0: โอ้โ
4: หเพราะว่าป้าแต่งงานอายุน้อย
0: อันนี้สมบัติไทเทนิกอะฮะ
4: น่าจะเป็นของโกโบริตอนขน
0: นั่นแหละแหมโกโบริหยิกให้เขียวเลย
4: แถวนี้มันใกล้กับคลองบางน้อยนี่จ้าโกโบริต้องมาดิจ้า
0: สวยนะเนี่ยมีคนมาขอซื้อแม่ๆอย่างเงี้ย
4: บ่อยมาก
5: แต่ไม่ขาย
4: ไม่ขายเพราะเอาไว้ให้รุ่นหลังดูว่านี่มันคือของเก่าตรงนี้จะไม่ขายจะขายแต่ด้านฝั่งนี้
0: แม่จ๋าแม่มีโรคอะไรบ้างไหมอ่ะมีปวดเนื้อปวดตัวมีอะไรบ้างไหม
4: โรคตอนนี้ที่จริงมันมีโลหิตจางเล็กน้อยแต่ว่าถ้าโรค
5: ไม่มีความดันไขมันเบาหวานอะไรไม่มี
0: ก็คือมีหลักๆคือโรคเดียวอันตรายไหมฮะหมอโรคนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆชิวๆ
5: ค
0: ือ
5: มันไม่ได้มีผลกับภูมิคุ้มกันอะไรเราเท่าไหร่เพราะนั้นในเรื่องของจะเกิดการติดเชื้อโรคอะไรมันก็ไม่ได
0: ้ในกระแสเลือดไม่มีเลยก็ถือว่าแข็งแรง
4: เพราะว่าอายุจนจะหมดแล้วจ
0: นอุ้ยอยู่อีกนานปีนี้เท่าไหร่นะ
4: 70กว่าเล็กน้อยไม่มีเลย
0: ทีนี้จะเขินอายุกัน
1: แม่ก็บอกเต็มๆไม่ได้
4: จะไปเขาบอกว่า2อย่างห้ามถามใช่มั้ยคะ1อายุ2เงินเดือน
0: อายุกับเงินเดือนห้ามถาม
4: ห้ามถาม
0: งั้นเงินในแบงค์มีเท่าไหร
4: ่เงินในแบงค์ก็ห้ามถาม
0: ถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมารักษาหายมั้ยครับ
5: การรักษาเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือยาที่เราให้ไปฆ่าเชื้อโรคถ้าเรารู้เชื้อโรคให้ยาถูกอันนี้โอเคอันที่2ก็คือบางทีเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันไปไกลแล้วเช่นไตก็วายแล้วหัวใจก็แย่แล้วยาเราให้แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยกระบวนการที่ร่างกายมันแย่จากการติดเชื้อเนี่ยมันล่วงหน้า
1: อวัยวะ
5: มันไปแล้วเพราะนั้นบางทีเราก็ถามว่าในฐานะแพทย์ที่ดูแลบางทีเราก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือมันมีแหล่งต้นตอของเชื้อมาที่เราต้องไปจัดการเช่นบางคนมีฝีก็ต้องไปผ่าออกเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกการรักษาอีกแบบนึงจริงแล้วถามว่าถ้าเราทำทุกอย่างเนี่ยโอกาสหายขาดมีแต่ว่าขึ้นกับหลายปัจจัยอายุไหวไหมโรคร่วมมีไหม
1: คุณหมอเวลาพูดคุณหมอจะหันมาทางนี้เลยอายุมากแล้วไวไหม
0: หันมามองด้วยความเป็นห่วง
1: จริงๆเลย
0: หมอเขาคิดเป็นห่วงคน
1: ถามจริงเคยไส้แตกไหม
0: อย่างนี้ต้องป้องกันสิมีวิธีป้องกันไหมครับอ
5: าจจะมีอยู่สองสามส่วนส่วนแรกก็คือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทั่วไปก็คือหนึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือทุกโรคเราทำแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือภาพรวมนะอันที่สองคือถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่พยายามทำโรคประจำตัวนั้นให้คุมได้ดีเช่นเป็นเบาหวานก็ควรไปพบแพทย์ให้สม่ำเสมอคุมน้ำตาลให้ได้ระดับเป็นโรคไตก็ไปพบแพทย์ให้ระดับไตมาอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามีโรคต่างๆคุมทำให้ดีที่สุดคุมให้ได้ดีที่สุด อันนี้ก็คือประเด็นหลักๆ
0: คือป้องกันไม่ทันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ที่นี่คือบ้านศิลปินนะฮะปกติแล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่นะครับเขาจะมาดูหุ่นละครเล็กกันแต่ว่าเสียดายวันนี้การแสดงเขาไปแสดงต่างประเทศ
1: เอ้าประเทศไหนเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาจะมีงาน
1: ประเทศปทุม
0: ประเทศปทุมสวัสดีครับที่นี่คือปกติคือเปิดวันอะไรบ้างครับ
6: เปิดทุกวันนะฮะ
0: ทุกวันเลยเหรอ
6: ทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะไร
0: กี่โมงถึงกี่โมง
6: 10โมงถึง6โมงเย็น
0: หุ่นละครเล็กนี่ปกติคือต้องมาวันไหนฮะ
6: พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันรอบเล่นก็จะเป็นบ่าย2
0: รอบเดียว
6: รอบเดียวครับ
0: สนุกมากผมเคยมาครั้งนึงสนุกขำเลยอ่ะคือแบบว่าเล่นแบบร่วมสมัยแล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
6: มีว่าการระบายสีต่างๆไอ้พวกหน้ากากเป็นตุ๊กตาไออุ่นอมสินอีกเรื่องนึงก็เป็นการทำสร้อยอะไรนะสร้อยลูกปัด
0: ลูกปัดที่เขาฮิตกันตอนนี
6: ้แล้วอีกอย่างก็ทำกระจกพกพาทำที่เปิดขวด
5: วาดเอา
6: วาดเอา
0: สรุปนะครับเราก็จะเลือกมาเพ้นตัวหน้ากากก่อนผมหน้ากาก
5: อันนี้เอาเป็นกระปุกอมสินนะคะอันนี้ลูกหมูจะพยายามเพ้นให้เหมือน
0: ของอาละฮะ
1: ที่เปิดขวด
0: อาจจะงงที่เปิดขวดยังไง
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบของผมนี่ผมจะไม่บอกอะไรเลยฮะ จะให้ทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองเป็นงานศิลปะ

0: จริงๆพอดีแบบว่าเรียนมาแล้วแบบว่าได้รางวัลมานะครับและแน่นอนนะครับผู้ที่เก่งที่สุดก็จะต้องเสร็จก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
1: หน้ากาก
0: โบโซเป็นฝีดาษครับคุณหมอเป็นไงครับ
2: ดีค่ะเข้าทีมติดเชื้อฝีดาษนี่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งอ๋อ
0: เหรอ
2: ใช่
0: ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเหรอ
2: ก็คือไวรัสเข้าเลือดแล้วก็โผล่มาเป็นตุ่มๆตอนนี้ก็คือจะทำหมูออมสินนะคะที่ช้าเพราะโมเดลผสมสีชมพูอยู่นะครับ
0: ดูเป็นไงฮะอันนี้ตั้งใจจะวาดอะไรครับ
1: เนี่ยวาดตัวเองด้วยล่ะ
0: อุ้ยตายแล้วผมเสียจะวาดเป็นแบบว่าคนแบบว่าหัวฟูๆหยิกๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ไม
0: ่แน่ลูก
1: ชื่อตัวเอง
0: นี่แถวบ้านผมไม่ได้เรียกว่าวาดเรียกว่าเขียน
1: วาดขอบๆนี่ไงนี่เป็นสีลุ้งใช่ไหม
0: อ๋อดูแค่นี้เลย
1: เออแค่นี้เลยความอีกสักครู่จะออกมาเป็นที่เปิดฝาขวดอยากดูไหม
0: อยากดูสิ
1: อยากดู
0: เอามาดูมาดูโอ้
1: แล้วด้านนี้
0: ไว้เปิดแบบงัดเอา
1: ถูกต้อง
0: ของคุณหมอเสร็จแล้วนะครับ
1: หมอเสร็จแล้ว
0: ไหนคุณหมออุ้ยตายน่ารักผมบอกเลยนะผมไม่เคยเห็นจานสีที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อน
1: นี่ชมไม่ชมหมู
0: ไม่เคยเห็นหมูที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อนนี่ก็คือกิจกรรมนะฮะที่เรามาทำกันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะฝากผลงานเหล่านี้เนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้มาศึกษากันนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเหล่านี้ถึงจินตนาการได้ขนาดนี้ไม่เอากลับจริงๆ
2: แต่ชื่อคุณก๊อฟไว้คนเดียวอ่ะชื
0: ่อเอาละฮะวันนี้ก็เที่ยวกันพอประมาณนะครับคุณหมอสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกนะดูเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้อิ่มน้ำสำราญ
0: สดชื่นไม่เหนื่อยอะไร
1: ไม่เหนื่อยเลยครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหาเวลาพาครอบครัวพาผู้ใหญ่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปพักผ่อนบ้างนะฮะให้ร่างกายได้พักผ่อนพอพักผ่อนปุ๊บจิตใจมันเบิกบานใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เอาโดนเลยฮะอึ๊บ
2: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่คุณแม่คุณลูก
0: แม่กับลูกฮะ
2: แยกออกไหมคะ
0: พี่หรือเปล่า
2: พ
0: ี่กับน้องหรือเปล่าคุณแม่เหรอฮะจริงเหรอนี่ปกติอาจารย์เธอแต่งตัวอย่างนี้ป่ะเปรี้ยวๆอย่างนี้ป่ะโอ้โหเอาเว้ยไม่ธรรมดา
2: ถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปแป๊บนึง
0: โถเพิ่งรู้นะว่าคุณหมอเนี่ยปกติแล้วอะแต่งตัวเปรี้ยวกว่านี้ว่ะเรานึกว่าเปรี้ยวเฉพาะเวลาออกทีวีว่ะเลิศ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

ค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราสามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโกบอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้น

กำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธารณชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่าย

มนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าผืนดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลาย
โลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนเราก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนหนทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่า

นี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยัง

ว่าความสมดุลของธาตุ4กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุ4ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเกินและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้

สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโก้บอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศ

เอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่า เดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็เ

จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทําที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าพื้นดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมด

ตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนหนทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางอย่าแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะ

เรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้ความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้
ุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อัตมภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

บุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนอนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญพระเอกเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาศหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระวิสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ 1. พระวิสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตร

เด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมันทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศครีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 อาตมาอยู่สุทัศน์เนี่ยท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่ละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วพวกอะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศครีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศครีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งเพราะฉันดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าอะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดเดินทางกี่ครั้งแล้วบวชเนียนสองครั้งเลยไหมนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสนองก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกลิงคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระชนดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อกลหนไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระชนดอนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างราว100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างราว100 7อย่าง

ป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะอย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มียานวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระชนดรแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระชนดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตตถรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถ์เทเวศก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบทดาปชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บนไหลเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขันพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถื่อนทุรัสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมพฤทาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทธสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาทเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพระราชศรัทธาในทานบารมีเอตว่าอ

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็ผ่องใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษ

ภิกขเวดูกระสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพสีพีพุทธางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศรา

ทางคุณเขาสัตบริพันธ์สิเนรุราชต่างน้อมยอดอย่างจะพิวาประกาศกองสองสาธุการสะเทือนของพระยิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาสาครก็ตีฟองขนองสายสิ้นทุธาราเชชางชานฟูงถวยเทพอุโฆษณาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมศมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนรานาดเบื้องต่ำตั้งแต่

สมเด็จพระยอดกัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนันนางเท้าเธอจะได้ไว้วันพรันพระไทยโทมานาสรันทดถึงพระพักเศร้าสรดอสุชนครอครองพนยนานั้นห้ามิได้มีพระพักผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวพกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระวิจารณจินตนาว่าเท้าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเด่นแน่นายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเผ็ดโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะค้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารสาครนางท้าวเธอทรงพระอนุสรณ์ดังนี้ก็บานเบอร์

เออพระกมลเปรมปรีปราโมโอโอดพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดรนั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสรรพสัตว์ให้พ้นจากอกสงสารคือกามโมฆะการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องรักใคร่รักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักฆาตกรรมนี่มันเป็นโอคสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พะโวคะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกามโมคะและพะโวคะจึงมีความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถฆะโอฆะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐิศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐินั้นไม่ได้รับการยอมรับก็ทิฏฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกันนี่เป็นโอคะสงสารที่พระนามสีท่านรู้พระชนนท่านประสงค์อย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเออเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นแหละที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเล่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอคะทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระพิสดรมองพระพักตร์พระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้6แม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานพระนางมัตสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาต่อทานของพระชนดรแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระชนนว่าความจริงแล้วหม่อมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัตสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงอย่าได้ประทานพระมัตสีให้แก่ใครจงเอาไว้รับใช้พระองค์พระชนนก็รับพระนางมัตสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุพรนี้ทิฏโยพระไอพรเนี่ยก็คือยะถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์
เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับแล้วอะไรที่เรานะถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพิโลกขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าไม่เกินบุญวาสนาบารมีนะฮะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นพระอินทร์จริงก่อนจะถวายพรแล้วท้าวสุชมบดีก็แสดงเทวศักดาเดชแปรประกายินทรีเป็นตรีเนเอตเหาะละเหตยานเนื้อห่องทองที่คลำพระคคนานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพรรณโอภาสดุจจะดวงดรุณพานุมาตอุทัยที่วากรยังยอดอยู่คนเธอสิงคอนนานและเมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระชนกก็ทูลขอพรแปดประการพรแปดประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระเวสสันดรขอนั้นมีสองประการมีแปดประการก็จริงแต่แยกและเป็นสองประการหนึ่งพรเพื่อได้สองพรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้มากก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นจะเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนอนขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดรได้ดูแลบ้านเมืองเพราะพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราคุณเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครคุณเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องผดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่าพระนางมัตสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัตสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมาเกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เกิดมาชาติหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายเจ้าพระคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติอธิษฐานก่อนตายตอนตายเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะอันนี้ต้องรู้นะมันเจอหลายคน
ก็แจกๆกันไปนะยอมยอมตารางอธิษฐานอะไรก็ให้เหมือนพระชนดอนนี่พระชนดอนจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพาอย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเหมือนกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะฮะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตายน้องสาวก็ถูกมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่หรือยังล่ะบอกเกินๆไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองอ่ะเอาโทรศัพท์ให้แม่แม่ทำใจดีๆไหมนะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่นะรู้แล้วคิดอะไรป่ะเอ้ยมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคือเราไปช่วยมันแล้วก็ขัดใจลูกแน่แน่นะคิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพเดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวละญาติโยมอีน้องสาวทุกบอกพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลมถ้าน้ำลายใสๆแสดงว่าเส้นสมองแตกอีน้องน้ำลายใสๆสั่งไปโรงพยาบาลเลยท่านโรงพยาบาลไม่ไกลหมอก็ดูแลอยู่แล้วเขาบอกถ้าถึงโรงพยาบาลคุยกับหมอหน่อยบอกหมอแม่ฉันเป็นไงบ้างเส้นก้านสมองแตกท่านแสดงว่ามีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะแล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกนะนึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายเนี่ยมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอเจาะคอแล้วก็นึกถึงพระชนดอนว่าท่านอธิษฐานดีญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตามาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะอย่าตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพระชนดอนท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อนี้ท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยท่านมาทุกข์ไหมอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์ไหมท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัดไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนธรรมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีกสองเรื่องหนึ่งบอกคุณวินัยคุณนงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคุณนงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านมีแค่ประมาณ5ล้าน
อีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกหลานชาวบ้านก็ทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณเขาคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นเอ้า15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง 1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน 300,000 กว่านะบอกมีเท่านี้ทุกนะทุกเขาก็เลยตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยโล่งและเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดรอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ธรรมสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มันจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อนและคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งโดยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิดสุดท้ายพระสันดรอธิษฐานว่านะเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอจุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตโซธิฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระพุทธสันดรที่ขอพรนั้นขออภัยอีกข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้ว7ประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไปจะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัด8ประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสันดรขอ8ประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

หลวงพ่อก็ช่วยไม่ทันคุณโยมผู้หญิงหญิงทุระร้อนพอสามีอ่อนจะกินนี่นั่นแกไปฟังเทศมหาชาติเนี่ยนะเลิกกลับมาเนี่ยซื้อกับข้าวตรงข้ามวัดมาให้หน่อยใช่ไหมมีไหมตรงคลองข้ามวัดใช่ไหมท่านเจ้าวาดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยงเปล่าเออเอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าแกอย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะและแกดูนะเอาไอ้ที่สมภารฉันแล้วอะเออไอ้ที่เหลือเด่นพระนะแกเอามาให้ข้ากินหน่อยโยมจำไว้นะกินอะไรก็แล้วแต่นะให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเด่นพระหนึ่งของถวายพระเป็นของอร่อยสุดสองถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ไหมเออถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะเออเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วแล้วเขาจะใส่เฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบและจำไว้นะนั่นจะเป็นเจ้าอาวาสนะเวลาฉันเพลนเนี่ยอะไรอร่อยอร่อยนั่งดูลูกไว้ก่อนเอาเลยฉันเอาเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระมันตายเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันดูตรงไหนตรงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็อันฉันรู้ว่าทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันว่าปลาสดนี่เขาดูที่เหงือกใช่ไหมเออเอาข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดให้เขาแล้วก็หงุดหงิดเออแล้วก็กล้วยนี่แจกเมื่อไหร่สมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่นี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังเทศมหาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเออแล้วมันแขวนเกลื่อนใช่มั้ยท่านมาฟังเทศมหาชาติโยมเตรียมมิดบางมาเตรียมถุงกอบแก๊บมาพอเลิกเสร็จเฉาะแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปถ้าเคยอายุสั้นโดนกระทืบตายหน้าวัดมึงเอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านเออคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่ากินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะเออค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินน้ำมนต์ได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียแล้วจะเป็นของมงคล

ในการแต่พระตบันเทศจบไม่ลงจึงขอเงื่อนงดเลื่อนลดคำพีนาเทศมาเท่านี้เพราะสมประสงค์ขอ

มีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์พูนพลให้โยมสุขล้นทุกทิศทินทานฉัน

านผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
7: กันได้กันได
0: ้ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้ล่ะแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะคะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนสภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเมื่อจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งเขาไม่เคยให้เด็กๆเนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
0: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ
1: ที่สำคัญนะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
0: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
1: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการ

0: ส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
1: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: และเรามาทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเลสเพมอนะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำล็อกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ชวนเด็กๆเล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเนี่ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมหนึ่งในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่านะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ามุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไปมุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดจัดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้มั้ยคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความมั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะ เมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะ1กล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
0: เข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำต้นไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำหลายๆอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปด้วยกันได้เลยค่ะ
1: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
0: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
1: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและ พิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
0: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ซ่อมของมีไขพวงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือ Play Worker เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
1: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ตระเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นตระเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
1: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางไว้ได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
0: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของนะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกองฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
1: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้า

0: ห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
1: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่

0: ผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
0: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลินไงคือชาลฟ
1: ์และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะมาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องนึงเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะใบวิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
2: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขา2ลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์คแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆ กลมๆสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่ละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
0: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จ

การผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นหรือให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะถึงก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจในคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวว่าถ้าธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์ในการกระทำซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทำเป็นอันขาดนั้นศีล5ข้อ เป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้เพราะถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั้นเกิดจากเจตนาและถ้ามีเจตนาจะเบียดเบียนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองชีวิตยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจบางคนนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า

เป็นเรื่องแห่งแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คงปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีอยากจะให้อยากจะทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขก็อยากทำอย่างเต็มที่ถ้าตัวเราฝึกให้มีความอดทนอยู่ในใจเมื่ออยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติภายในตัวเราแต่ก็มีผลดีต่อคนรอบข้างว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดการโต้ตอบที่รุนแรงฉะนั้นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจย่อมส่งผลถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกทางปฏิกรรมมันก็มีผลต่อจิตใจเราเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลขอที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเจตนาจะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะอ่อนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จะเจริญงดงามหรือจะลุกลามมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการยอมความยินดีนั้นถ้าแม้แต่เจตนาจะเบียดเบียนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนใจมันก็ตับไปมันจะเกิดน้อยลงแต่ถ้าเกิดก็เกิดอ่อนๆเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดเจตนาจะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือเมตตาธรรมฉะนั้นเมตตาธรรมที่อยู่ในใจส่งผลให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเป็นมิตรเมื่อเราฝึกตนให้ปฏิบัติภายในกรอบของศีลเมตตาธรรมในจิตใจจะเจริญงดงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนว่าเราควรจะประพฤติตัวต่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผล

ผลตัวจิตใจซึ่งในการ ในการอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีอุดมการณ์ที่จะค่อยๆปฏิบัติต้องมีตัวอย่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่าในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีลห้าเพื่อชาติน้อยกว่าเยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายกล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติแต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ถือว่าธรรมดาที่สุดถ้าจะให้พ่อแม่เจ็บแทนลูกจะตายแทนลูกพร้อมเลยไอ้เรื่องสละชีวิตเด็กคนจะพร้อมในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสำคัญที่สุดเพราะเป็นการกระทำครั้งเดียวที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องการธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้เป็นการทำตัวเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่การวีรกรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งการวีรเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเหมือนกันเพราะความกล้าหาญที่ว่าเลิศที่ประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราดังนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจต่ำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่ง
นื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทานซึ่งเราถือทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองนะมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้เลยเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้เกิดความยินดีในการเบียดเบียนท่านก็มีหลักว่าอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญโดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหรอนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยเมตบ้านเป็นที่บ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมื่อเราต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายลักษณะนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยและการฝึกให้เป็นผู้ที่มีการยอมรับในความหลากหลายเรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเช่นในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจชาวพุทธเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยดูถูกดูหมิ่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เราต้องรักษาไว้ที่มีมันก็มีอยู่บ้างเท่าที่เห็นอย่างบางทีคนจะถือผิวก็มีนะเมืองไทยถ้าคนผิวดำๆบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีอันนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิวอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความโง่และจิตใจที่หยาบนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนทุกคนเราถือว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
พื่อนเกิดพึงแก่พึงเจ็บพึงตายรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันและการฝึกให้มีความสม่ำเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันโดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างในสมัยนี้เราก็มีเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่รักคนเพศตรงข้ามก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องมีบางคนที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในโรงเรียนเรานานาจิตตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนดังนั้นถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจใครเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนเราทำอะไรที่ต่างกับเรานะนี่คืออู้เขาแปลกบางทีเขาว่ามันแปลกมากแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติมันหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่นั้นแต่เราต้องการให้ทุกคนสามารถหาแนวทางของตัวเองถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนเราต้องการให้เรายอมรับในความหลากหลายถือว่าความหลากหลายนี่บางทีทำให้แข็งแรงนะเหมือนไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์พันเดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์มีหลายพันหลายมีหลากหลายบางทีเกิดมีโรคสักอย่างก็ตายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเอาตัวรอดแบบคนละพันกันต้องบอกว่าคนเรามันมีแปลกว่ามีต่างๆนี่มันก็ดีถ้าเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันและอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกทุกข์ใจนั้นการรังแกด้วยกายนี่ก็น่าเกลียดมากแต่การรังแกและการพยายามทำให้คนมีความทุกข์ให้เขาทุกข์ใจด้วยพูดของเรานั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมพระก่อนจะพูดคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาตัวนั้นมัน

0: งามหรือไม่งามให้ลองดูสิดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่ทำไมจำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความระมัดระวังมีความจริงใจในการแสดงออกแต่มีความระมัดระวังเรื่องกาลเทศะและมีสติในคำพูดให้ไม่เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพูดแล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจคือคุณสมบัติที่ดีของคนไทยข้อหนึ่งก็คือความเกรงใจแต่ความเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะชักนำไปทางไหนใครจะให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งความขี้เกรงใจทำให้เราล่อแหลมต่ออันตรายอาจจะทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงใจบางขี้เกรงใจดังความเกรงใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าคำนึงถึงความกลัวของเขาความเครียดของเขาแล้วก็ปรับอะไรต่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้นแต่ถ้าใครกำลังทำอะไรที่ผิดทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราปล่อยทำตามเราก็เป็นบาปตามเขาเหมือนกันในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความรู้สึกเกรงใจเนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญแล้วก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่การอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมคาถาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

าถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงิน

ก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้ว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
3: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
2: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
4: กัปตันก.ล.ต.
3: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
3: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
2: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
3: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
2: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
3: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
2: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้ตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
3: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
2: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
3: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
2: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะ

0: ทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วย

วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนัก
มุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะมีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัฏฐะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนจะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายขวานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมาย

อยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาลาคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้ไม่ใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจําใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคง

รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุ

ทำขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคีรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้

นี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได้
2: เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินนพงษ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติม

0: คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยฮะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์เนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเอี่ยมพันธุ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลาย10คณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 เช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี้
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณประหลัด
3: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมุติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังก็ได้จินตนาการได
4: ้พอแล้วคุณยอมแพ้แล้ว
5: ยอมไม่เลย
6: ใช่
7: ขอเนี่ย
6: ถึงแล้ว
8: เขาเปิดประตูหน่อย
9: ผักเขาไปนี่ค่อยๆผักเขาไป
10: แย่แล้ว

0: และลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็รังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒิเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
1: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
2: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงมแงมนะ
1: ก่อนนอนต้องฟัง
2: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
1: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซ
2: ึ่
1: งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
2: เรื่องตำรับรัก
1: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
2: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ actingใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
3: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนั่นก็จะฟังไปเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะ คิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังไงก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นความวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะสนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
4: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
0: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
5: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองอะนะคะ แล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
6: จริงๆจำได้จะมีมานปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกียรติที่มีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีถ้าเกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามเลยเอ๊ะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
0: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกียรติทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
7: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
8: จีฮะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
7: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
8: จริงๆนะคะ
9: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
10: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
11: ๆส่วนมากละครวิทยุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
0: ผู้สืบสานต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสานต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องบันทึกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้
12: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
4: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกียรติทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกียรติทิพย์ค่ะ
0: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่ฉันได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่

0: ่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องหนึ่งฟังได้ทั้ง AM และ FM แล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะและนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
1: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
0: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
2: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
0: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
3: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
0: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดนี่ค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
4: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงกับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังก็เห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
5: ลำยอง
6: มีอะไรจะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
5: ฉันได้มาแค่24,000เอง
6: 24,000เหรอไม่ได้50,000 บาทขาดตัวแหมต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
5: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
6: เชอะ
0: ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
7: มี
0: น
7: ะคะ
0: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยนึงนะคะเผยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
8: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
9: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
8: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
9: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
8: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
0: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเรา

0: คือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได้
1: มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
2: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม

0: ู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
1: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุธต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
2: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่นินเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย
3: ์อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
4: ครับ
3: งั้นมารู้ก่อนหน่อยดีไหมครับ
5: บางคอยไหมน้อง
3: อ่ะคิดให้ดีนะ
6: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีฟชิดนายเลยพี
3: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
6: เฮ้ย
3: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
7: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
3: โอ้โหเคลิ้มเชียว
7: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
3: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
8: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
9: แม่มามาเร็วเร็ว
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
3: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
3: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
5: อ่ะไปนะน้องเต้ว
3: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
12: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวัน

0: ุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดงท็อปอิชชูเออร์10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้ที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ย
2: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ในส่วนของกระเพาะอาหารส่วนมากจะได้ยินแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะเฉยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเหรอคะในส่วนนี
2: ้ครับก็ในคนไข้ที่

0: ป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางครั้งอาการจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารธรรมดาหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือว่านานๆนะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับ
1: ค่ะแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารมันคืออะไรอะคะ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับของเซลล์เยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเติบโตที่ผิดปกติขึ้นนะครับทีนี้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนะครับบางครั้งก็จะเกิดในลักษณะก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารนะครับส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับหรือว่าถ่ายดำทีนี้ถ้าเกิดว่ามาในระยะที่เป็นมากๆแล้วมะเร็งอาจจะลุกลามจนกระทั่งทะลุออกมาทำให้เกิดภาวะของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับ
1: ค่ะซึ่งกระเพาะอาหารถ้าพูดถึงในหลักความเข้าใจของทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยรับอาหารถูกต้องไหมคะ
0: ครับก็หลังจากที่เราบดเคี้ยวอาหารที่ปากนะครับก็กลืนอาหารหรือว่าน้ำดื่มลงไปอาหารจะผ่านส่วนของหลอดอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับนี้โดยปกติแล้วอาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยจะถูกพักอยู่ที่กระเพาะอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าบุคคลผู้นั้นเองกับชนิดของอาหารที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอาหารหนักก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นอาหารเหลวหรือว่าเป็นน้ำดื่มก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับ
1: อาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่า
0: เช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ลักษณะว่าเป็นของเหลวหรือเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มอ่อนๆนะครับอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยได้สั้นกว่าอาหารที่เป็นอาหารหนักนะครับ
1: ค่ะแล้วการดำเนินไปนะคะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีเซลล์ผิดปกติของบริเวณเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะมีลักษณะที่เป็นก้อนหรือว่าลักษณะที่เป็นแผลลงไปนะครับทีนี้ที่ตัวมะเร็งเองของกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาที่ดำเนินไปหรือธรรมชาติของโรคนะครับก็คือก้อนจะโตขึ้นโดยจะลุกลามลึกลงไปในชั้นส่วนของกระเพาะอาหารที่ลึกลงไปนะครับทีนี้ถ้าลุกลามมากขึ้นก็จะเกิดการไปติดหรือว่าไปมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงของกระเพาะอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นตับอ่อนม้ามหรือว่าเส้นเลือดภายในช่องท้องนะครับทีถ้าระยะเป็นมากขึ้นกว่านั้นก็ตัวกระเพาะอาหารหรือตัวมะเร็งของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปในส่วนของช่องท้องหรือว่าระยะที่มากขึ้นกว่านั้นก็จะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไปที่อวัยวะอื่นนะครับเช่นไปที่ตับปอดหรือว่าในส่วนของกระดูกได้นะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าบุคคลที่เข้าสู่อาการที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมีถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไหมคะ
0: ก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดอันดับต้นๆ นะครับเช่น3อันดับหรือ5อันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยอัตราตายจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะว่าเราจะบอกได้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอันหนึ่งที่ณปัจจุบันพยากรณ์โรคหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยยังได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับนี้หลักๆก็คือว่าหากเราสามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับ
1: ช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
0: ก็โดยส่วนใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจะมีโอกาสเกิดมากในคนหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ75ปีในอายุน้อยมาก หรือว่าในผู้ป่วยที่อายุสูงมากๆเนี่ยก็จะ

0: ไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่มีประวัติครอบครัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอายุที่น้อยลงกว่านี้ได้นะครับ
1: แล้วลักษณะของอาการสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถ้าเราแบ่งเป็นระยะต่างๆเนี่ยถ้าในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะครับคนไข้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการน้อยๆก็อาจจะมีความสับสนกับการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับเช่นมีอาการทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดท้องเฟ้อมีอาการคลื่นไส้มีอาการรู้สึกว่าทานอาหารแล้วอิ่มเร็วอันนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารปกติแต่ว่าในกลุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นก็มีอาการคล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นอาการเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอาการเช่นทานอาหารลงไปแล้วรู้สึกว่า อิ่มเร็วกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะอาเจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆก็จะมีลักษณะปวดท้องเรื้อรังหรือว่าบางรายถ้าเป็นก้อนจะสามารถคำก้อนได้จากบริเวณหน้าท้องของตัวเองเลยนะครับ
1: ค่ะของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถแบ่งเป็นระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ระยะเหมือนกันโดยระยะที่1ก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยก็เป็นระยะที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับนะครับ
1: แล้วลำดับการรักษาค่ะจะในระยะต่างๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ครับโดยปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็กล่าวได้ว่าใช้การรักษาแบบเป็นทีมนะครับเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย
1: ์
0: ที่ทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็มีอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัดมีทางอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารในการทำการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษานอกจากนั้นก็ยังมีทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี
1: ้
0: เพราะจะทราบว่าโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับการทานอาหารซึ่งผู้ป่วยถ้าทานอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือว่าผู้ป่วยมีลักษณะที่ผอมลงการที่ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องใช้ทีมแพทย์ทำการประชุมกันแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับอย่างย้อนกลับมาถึงที่คำถามนะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับการรักษาโดยการใช้กล้องส่องแล้วก็ตัดในส่วนของมะเร็งออกเนี่ยเพียงพอเนื่องจากว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีการลุกลามลงไปในชั้นลึกของกระเพาะอาหารร่วมกับยังไม่มีการแพร่กระจายนะครับของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองดังนั้นการใช้กล้องตัดออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้ามะเร็งลุกลามมากกว่านั้นปุ๊บหลักการรักษาโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาช่วยดูให้ว่ามะเร็งที่เราตัดออกไปทั้งหมดโดยตัดตัวกระเพาะอาหารร่วมกับต่อมน้ำเหลืองนะครับมีระยะทางพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นระยะไหนต้องจำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมหรือเปล่านะครับเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงด้วยหรือเปล่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่เป็นมากนะครับอันนี้การผ่าตัดก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในบางกรณีนะครับช่วยลดขนาดของมะเร็งลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่และผู้ป่วยมัก

0: จะมาด้วยอาการทานไม่ได้ก่อนนี้เราก็จะพิจารณาทำให้ผู้ป่วยทานได้ก่อนนะครับเช่นการใส่สายหรือการทำการบายพาสเพื่อที่ให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในระยะท้ายๆเลยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วนะครับการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีในบางกรณีหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องเพื่อใส่สเตนหรือว่าเป็นท่อทางขยายเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถทานอาหารพอได้บ้างแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาของการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกไปได้นะครับ
1: ถือว่าโรคนี้สามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ามีการรักษาอย่างเช่นการผ่าตัดที่ถูกต้องแล้วอะค่ะ
0: ครับในปัจจุบันนี้ถ้ามาในระยะที่ไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วเราสามารถผ่าตัดได้หรือว่าใช้กล้องรักษาได้เนี่ยผู้ป่วยสามารถหายขาดได้ก็อย่างที่กล่าวนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเลยผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายขาดได้สูงกว่าที่เราพบในระยะอย่างหลังนะครับเช่นในระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับที่ปอดหรือว่าที่กระดูกนะครับ
1: ค่ะก็ได้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงหลักการทานอาหารที่ถูกวิธีที่ณปัจจุบันนี้คนลืมใส่ใจไปอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการทานอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยปกติที่เราทานกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในคนไข้ช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งอยู่แล้วส่วนของผักผลไม้พวกนี้มีรายงานทางการแพทย์นะครับว่าช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งไม่ว่าจะกระเพาะอาหารหรือว่าชนิดอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสุรากับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารอย่างเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็สุราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าการทานอาหารครบ5หมู่ใช้ทานอาหารที่สดไม่ค่อยผ่านการแปรรูปนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากแล้วก็งดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดได้นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มค่ะท่าในวันนี้นะคะคือการฝึกก้าวขาค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ฝึกการทรงตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแบบนี้สำหรับจับนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะยืนหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับเก้าอี้ให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านข้างอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านข้างและก็ก้าวไปทางด้านหลังพร้อมกันแบบนี้นะคะไปด้านข้างและไปด้านหลังและกลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นเป็นขาข้างขวาค่ะก้าวไปด้านข้างและไปด้านหลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สำหรับท่านี้นะคะถ้ามีความมั่นคงและมีความมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น30ครั้งและ50ครั้งก็ได้ค่ะแต่ขณะทำเราจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล้มนะคะ
3: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของใส่ใจในจานเมนูนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเราไปดูนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

ขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วก็ใส่นะฮะหมูนะฮะเราจะต้มเป็นน้ำซุปก่อนนะครับจะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้นะครับหันตามร่องของซี่โครงเขาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มที่ขณะที่เดือดอีกนะครับนะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหันมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักต่างๆวันนี้ต้มผักรวมของเราก็จะมีด้วยกันหลากหลายเรามาทั้งตะกร้าเลยนะครับผักที่เราใช้กันวันนี้ก็คือคะน้านะครับวันนี้มีคะน้าตัวนี้นะครับคะน้าตัวนี้ถ้าเราทำน้อยๆนะครับใช้มือเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นๆนะครับนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะทำเป็นกว้างประมาณสักยาวประมาณสัก2นิ้วนะเด็ดไปอย่างนี้นะครับนี่ส่วนอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นต้นอย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นนี้ออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะได้นะครับอันนี้แล้วเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงด้านกลางเราไม่เอานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไปจากนั้นอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็คือล้างน้ำนะแช่น้ำให้นุ่มนะครับตัวเห็ดหอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่าสีซะอีกตัวนึงนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวเต้าหู้นะฮะเขาเรียกเต้าหู้แข็งหรือเรียกว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยนะครับเราจะหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นทั้งหมด8ชิ้นนะครับหั่น4หั่น8หั่น6ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจี่เต้าหู้ก่อนนะครับให้เหลืองอ่อนๆก่อนนะครับเวลาต้มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอร้อนนะครับแล้วก็เอาเต้าหู้เนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็ขิง

บางคนไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่เต้าหู้อย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับนะแล้วก็เห็ดหอมครับอย่างนี้นะครับพอผัดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้ลงไปในนะ

0: ครับทำให้ผักนุ่มนะครับอันนี้ก็ต้มใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับนะครับแล้วก็อะไรครับใส่นะครับตัวเต้าหู้แข็งเนี่ยลงไปนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะต้มนะครับสัก20นาทีนะครับระหว่างผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผักของเราก็จะนุ่มนะครับเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปทีหลังนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินละนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับผักทุกชนิดที่ใส่รวมไปเนี้ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยอาหารที่ให้ประโยชน์ในการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วโปรตีนที่เราใส่ไปก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับก็คือเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่กายโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิ

0: ากทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: ป็นคนฟังเพลงอย่างเข้มข้นคือฟังเยอะฟังตลอดก็เลยเริ่มรู้จักเพลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่สนใจหาข้อมูลเป็นนักอ่านน่ะผมจัดรายการวิทยุเสนอเพลงสากลตั้งแต่ผมเรียนปีหนึ่งครับแล้วเมื่อจบปั๊บผมก็มาทำรายการโทรทัศน์ที่ช่อง5คือรายการเที่ยงวันอาทิตย์เป็นรายการเพลงอีกเพราะฉะนั้นผมก็กลายเป็นสื่อทางด้านเพลงในขณะที่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทยกำลังเริ่มเกิดขึ้นกำลังเริ่มเติบโตผมก็เลยทำค่ายผมเองทำค่าย Milestone ขึ้นมาซึ่งเป็นค่ายดนตรีแนวNiche Marketหูมากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าอย่างเวลาผมฟังเพลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยอะอย่างเวลาฟังเฮฟวี่เมทัลของอย่าง Black Sabbath ซึ่งเพลงมันก็ดังอยู่แล้วผมยังเอาลำโพงเนี่ยเอามาไว้ข้างหูเลยแล้วปิดไฟในห้องให้มืดแล้วเปิดเพลงเนี่ยวันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นหูผมคงได้รับการกระทบกระเทือนจากเสียงดังมายาวนานผมก็เป็นคนที่เล่นดนตรีประเภทเสียงดังเขาว่าวันนั้นก็ซ้อมอยู่ที่ห้องซ้อมผมจะไปยืนข้างพี่มันก็ตีกองแล้วเสียงฉาบเนี่ยมันเข้ามาที่หูจำได้ว่าพอซ้อมเสร็จแต่ผมรู้สึกมันอื้ออึงเลยแต่ก็พอเลิกซ้อมสักพักมันก็ปกตินะจนกลับไปบ้านจิ้งหรีดมันทำไมร้องดังเหลือเกินก็ไปปิดหน้าต่างห้องนอนเอ๊ะมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยเลยเข้าห้องอัดผมมีห้องอัดเสียงเล็กๆที่บ้านเอาเฮดโฟนครอบเลยมันยังดังเท่าเดิมมันไม่ได้มาจากข้างนอกนี่หว่ามันอยู่ในหูเราเองลุกขึ้นก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งหมอก็เทสตรวจสอบก็บอกว่าเส้นประสาทหูชั้นในผมเสื่อม
1: สิ่งที่พี่ซันต้องประสบที่ผมก็ยอมรับผมก็เพิ่งทราบนะพี่ซันประสบเกี่ยวกับการได้ยิน
2: ค่ะ
1: ภาษาเขาเรียกว่าทินนิทัสนะครับ
2: ใช่ค่ะภาษาไทยก็คือการได้ยินเสียงที่มันผิดปกติ
1: ครับ
2: ความถี่เสียงไหนที่เราเสียมันก็จะได้ยินความถี่นั้นสิ่งที่ทินนิทัสบอกกับเราก็คือเรื่องของประสาทหูในการรับเสียงเนี่ยค่ะที่มันทำงานไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหูชั้นใน
1: นักดนตรีจากรายการทีวีอยู่ในสถานที่ที่มันต้องเสียงดังหรืองานที่ต้องรับเสียงดังแบบนี้ที่จริงแล้วควรจะต้องระวังยังไงครับ
2: กลุ่มคนที่จะต้องทำงานในที่ที่มีเสียงดังก็จะต้องมีกฎหมายระบุว่าเสียงดังไม่เกินเท่าไหร่หรือถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเขาจะต้องมีเครื่องช่วยฟังค่ะคนที่ปฏิบัติงานในความเสี่ยงเหล่านี้เขาต้องมีการได้รับการตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องลดระดับเสียงที่มีมาตรฐานลักษณะจริงๆก็จะคล้ายๆเฮดโฟนนะคะค่ะพี่บอยใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เฮดโฟนให้เราได้ยินมันเป็นเฮดโฟนกันเสียง
1: กันเสียง
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: มันก็ทำท่าเหมือนจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ดีสิ่งที่ทำให้รู้สึกสบายตัวมากกว่าคือเวลาเรามีเสียงกวาดบ้านที่มันดังแกรกๆอ่ะมันจะรู้สึกเอ๊ะสบายขึ้นหมอคนสุดท้ายเป็นหมอที่รามาเองเนี่ยแหละหมอที่รามาเลยบอกผมว่ามโนอย่าไปรักษาเลยรักษาไม่หายหรอกทำใจเป็นเพื่อนกับเสียงนี้ก็แล้วกันมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันยากที่เลยกว่าจะอยู่กับมันได้อ่ะมันทรมานจะตายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเก่งมากมันปรับตัวของมันเองพอเราหยุดทำแบบเสียงกระแทกรุนแรงมาสักประมาณอาจจะปีนึงสามารถฟังอะไรได้ยินละเอียดถี่ถ้วนขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าเรื่องนี้นะทินนิทัสนะนานๆทีมันอาจจะรบกวนบ้างนานๆจะแบบวันนี้หงุดหงิดเว้ยเวลาเราหงุดหงิดหรือเวลาซ้อมดนตรีไปดังๆกลับไปบ้านอาจจะมีบ้าง
2: ในกรณีที่มันเกิดเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันฟื้นตัวได้ช้ามากๆช้ามากๆ มันฟื้นได้นะคะแต่มันช้ามากเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเรายังได้ยินเสียงเหล่านี้อยู่เนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีความสุขกับมันได
1: ้
2: ค่ะหลักการง่ายๆเลยคือเนื่องจากเรากำจัดไม่ได้เราก็ไม่เอาใจไปวางไว้ตรงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะก็หาอย่างอื่นทำดึงความสนใจเราออกจากเสียงนั้นเมื่อเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเอาใจเราออกจากเสียงที่ได้ยินเนี่ยความน่ารำคาญของมันอ่ะจะน้อยลงบางครั้งนะคะบางครั้งก็จะมีการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการฟังบางอย่างเช่นเครื่องช่วยฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อกลบความถี่เสียงเหล่านี้ที่ทำให้เกิดความรำคาญเราก็มี

า1คนกับมีเวลาอยู่24ชั่วโมงเนี่ยแต่ผมทำกิจกรรมมากกว่าที่24ชั่วโมงจะรองรับได้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็เริ่มบั่นทอนร่างกายเราโดยไม่รู้ตัวหมอที่ตรวจสุขภาพของเราตามวาระก็แจ้งเตือนแล้วอะไรทุกอย่างมันบ่งบอกหมดเลยตัวเลขจากการตรวจเลือดจากการวัดอะไรต่างๆนั้นนะครับแต่ด้วยความดื้อรั้นตามปกติของผมว่าไม่เชื่อคิดว่ามันไม่จริงคิดว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขจนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเตรียมตัวที่จะขึ้นไปสอบนักศึกษานักนิสิตนั่นแน่นอกแน่นหนักมากเลยด้วยความเชื่อว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเชื่อว่าให้ขยับตัวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นผมก็เลยวิ่งขึ้นชั้น5เอ้ยขึ้นไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอสอบเสร็จประมาณ11โมงมีงานแถลงข่าวผมก็เดินจากนิเทศจุฬาไปมาบุญครองขากลับผมจะเดินกลับมาเอารถที่คณะนิเทศศาสตร์เดินมาได้แค่ครึ่งทางผมก็กองลงไปกับฟุตปาดอะมันลุกไม่ได้มันแน่นอกอย่างสาหัสมากเลยอะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นได้เองก็รีบบ้านนิเทศขับรถกลับบ้านครับพอถึงบ้านก็เล่าให้เมียฟังผมบอกว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งนะแล้วอยู่ๆก็ทุกอย่างก็มืดลงพอฟื้นมาเมียก็เลยพาส่งโรงพยาบาลหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนภายใน90นาทีผมก็เลยรั้นบอกว่าถ้าจะทำต้องไปให้ผมไปทำที่รามาเขาก็ติดต่อในแพทย์ทศพลลิ้มพิจารกิจเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเลยใช้เวลาทำแค่ชั่วโมงเดียวเองทำบอลลูนอะแล้วก็นอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนจะไม่ได้ผมยังแต่งเพลงชื่อเพลงตายง่ายจะตายเลยคือถ้าวันนั้นเมียบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปหาหมอหรือผมรั้นไม่ไปหาหมอแปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็จะตาย

แต่ถ้าจะมีชีวิตรอดต้องทำเยอะมากเลยหนึ่งเนี่ยต้องเข้าห้องแลบต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นร้อยล้านและเมื่อรอดมาแล้วก็ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่จะต้องทำเยอะแยะเช่นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารก็ต้องเลือกกินผักกินผลไม้เป็นหลักยาที่เราไม่ชอบกินก็มียาต้องกินประจำนอนไม่เพียงพอซึ่งผมก็เลยกลายเป็นคนนอนแต่หัวค่ำการที่จะไม่ตายโดยทรมานก็คือฟังเสียงร่างกายเราอย่าดันทุรังอ่ะครับ

0: หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือสมองเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบปรับเป็นม
1: ัน
0: น่าจะต้องมีความเสี่ยงที่นำมาก่อนยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแดงเหล่านี้เนี่ยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงค่ะเบาหวานค่ะการไม่ออกกำลังการสูบบุหรี่การใช้ยาบางอย่างของพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เส้นเลือดของเราเสื่อมท
1: ี
0: นี้ตอนที่มันเสื่อมเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอาการแต่วันที่อาการมีเช่นเราเป็นหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเราหัวใจเต้นผิดจังหวะช่วยอันนั้นเนี่ยมันมักจะสายเกินไปเราได้เรียนรู้จากกรณีของพี่ซันเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีในผู้สูงอายุตรวจก่อนว่าเรามีความเสี่ยงของโรคอะไรบ้างหรือเรามีโรคอะไรอยู่แล้วบ้างเพื่อที่จะได้ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะไม่ตามมา

ผมเกิดและเติบโตมาในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมยังดีกว่านี้มากผมป่วยยากมากตอนเด็กๆเนี่ยครับแล้วพอเราอายุมากขึ้นก็อย่างที่บอกก็เริ่มมีพฤติกรรมท่องเที่ยวสัมมะเลใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองนั่นแหละมันก็เริ่มบั่นทอนแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเหมือนรถยนต์ที่แบบอะไหล่ดีมาแต่ต้นน่ะตัวถังดีมาแต่ต้นน่ะถึงว่าจะบั่นทอนไปแล้วมันก็ยังพอใช้ได้อยู่พอมาถึงจุดหนึ่งเราหยุดตัวเองทันเราหยุดทำลายมันเราเริ่มดูแลมันมันก็เลยทันเหตุการณ์ผมเชื่อว่าเป็นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ไปตรวจสุขภาพทุกๆ6เดือนตามที่หมอนัดโอเคหมอก็จะบอกว่าเอาตอนนี้ผลเลือดปกติหมดอะไรปกติหมดหมอจะเปลี่ยนเป็นปีละครั้งก็ได้แล้วไม่ต้องตรวจแล้วเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยพยายามที่จะหนีความแก่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยพยายามจะเด็กกว่าวัยหรือแก่กว่าวัยมันยังไงก็อย่างนั้นไม่พยายามอะไรเรื่องพวกนี้ครับ

0: ดูแลตัวเองของผู้สูงวัยที่อาจจะเป็นทั้งโรคหลอดเลือดตีบรวมถึงที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างครับหมอพีช
1: การดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกคือรักษาปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด
0: ครับ
1: ถ้าความดันเราสูงก็ต้องทานยาเรามีเบาหวานไหมไขมันในเลือดเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกของการทำเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคหัวใจเนี่ยเขาจะหวงขดลวดเขามากเขาจะแบบไม่ให้หยุดยาถ้าไม่จำเป็นค่ะเขาก็เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทานยากลุ่มนี้อยู่เราเรียกยาต้านเกล็ดเลือดอยู่เนี่ยค่ะแล้วเราจะต้องไปถอนฟันหรือจะต้องมีผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องแจ้งคุณหมอโรคหัวใจก่
0: อ
1: นเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ขดลวดที่เราใส่ไว้เกิดการอุดตันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดเส้นเลือดได้ดีเราคุมปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างได้สิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแล้วก็หัวใจซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมาเริ่มออกกำลัง
0: ค
1: ุมอาหารลดน้ำหนักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดของพวกนี้ก็จะช่วยให้ขดลวดที่เราใส่ไว้หรือเส้นเลือดที่เราเปิดมันเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพเดิมได้นานๆก็ลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายเฉียบพลันในอนาคต

0: ะฮะหนึ่งหลักสำคัญเลยคือเรื่องของความเครียดนะครับที่นี่ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ลูกน้องผมมาจับทั้งคราว
1: ผมกำลังทำโชว์ชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำทั้งนั้นเลยเพราะว่าชีวิตวัยเด็กของพี่มาโน่ก็จะคุยแต่เรื่องแม่น้ำนั่นแหละให้พี่เลยนะ
2: ผมก็เล่นไปเรื่อยคุยไปเรื่อยแล้วกัน
1: ผมอยากให้ทั้งคาวมันมานะจนมันหกโมงพี่เล่นเลยนะ
2: คาวมาผมค่อยเล่น
1: ครับ

0: ภูมิใจนะที่คนก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันดีงามแล้วเขาอยากเดินตามอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะมันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างคนที่เขายิ่งใหญ่จริงๆอย่างนั้นหรอกด้วยความที่เราเคยมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนผมก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่มีสองด้านแต่เวลาเราอยู่ในสื่อเราก็เลือกนำเสนอเฉพาะด้านที่ดีงามเพราะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่ถ้าเรานำเสนอความเป็นจริงทั้งหมดมันจะเป็นโทษถ้าเขาเห็นความประพฤติชั่วร้ายอะไรของเราเนี่ยถ้าเขาไปทำตามเนี่ยมันก็จะเป็นโทษอยู่มา60กว่าปีแล้ว68ปีแล้วเคยผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รู้ว่าเราคุมสติได้แต่กับเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังเด็กเกินกว่าจะควบคุมสติควบคุมความประพฤติเราก็เลยต้องเลือกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วในฐานะคนที่ออกสื่อครับ
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับ
2: ไปดูคอนเสิร์ตการแสดงของ VIP แล้วแหลมมอริสันนะครับไปได้เล่นเพลงนี้เพลง Behind
0: ทำสิ่งที่ทำแล้วผมไม่เครียดทำแล้วไม่เกิดความวิตกกังวลมันมีแต่ความรู้สึกพึงพอผมเก็บหอมทั้งออมเงินออมทรัพย์ออมความรักออมครอบครัวความรักเนี่ยถ้าเราถนอมดีๆนะวันนี้มีค่าเท่าไหร่ร้อยปีก็มีค่าเท่านั้นผมก็เลยไม่ต้องวางแผนอะไรมากครับ
3: ในผู้สูงวัยเนี่ยหลายคนนะคะถ้าพี่บอยไปถามเนี่ยว่าคุณยายขาอยู่สัก120เอาไหมคะ อะไรเงี้ยคุณยายก็จะบอกไม่เอาอ่ะเอาว่างั้นเอาสัก95แต่ว่าหัวเราะทุกวันยิ้มทุกวันเอาไหมเอาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผู้สูงวัยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะเหลือ

เวลาอยู่เท่าไหร่นะคะสิ่งที่พีทมักจะบอกกับผู้สูงวัยที่ได้มีโอกาสดูแลก็คือขอให้มันเป็นวันที่มีความสุขของคุณในทุกๆวันไม่ว่าเราจะเหลือวันเราจะเหลือเดือนนึงเราจะเหลือ5ปี20ปีนับจากวันนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขทุกๆวันโดยที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น

0: สมัยผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบผู้เฒ่าผู้แก่คือไปวัดนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะมันก็เป็นสิ่งดีแล้วก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
1: แต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับคนมีอายุเยอะจะพยายามออกมาผจญภัยซึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะไม่สมดุลหลายอย่างมันอาจจะเยอะเกินไป
0: ผมก็เลยไม่มีมุมมองอะไรชัดเจนมีแต่ว่าเป็นผมจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นที่ผมทำอย่างที่ผมทำอยู่เพราะผมเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร
2: ผมชอบเป็นตัวของตัวเองและเป็นอย่างที่เราเป็น
3: ชีวิตดังต้นไม้เติบใหญ่ไป

0: หา
1: ผมคิดว่าร่างกายมนุษย์ก็ถูกออกแบบมาว่าให้มีลิมิตของมันน่ะที่จะถูกใช้งานน่ะเราดันไปใช้ซะเกือบหมดตั้งแต่อายุ30แล้วนี่เหมือนคนแบบมีเงินที่ออมเอาไว้สำหรับใช้ตลอดชีวิตแล้วดันไปใช้รวดเดียวหมดภายในเวลาอันสั้นเงินบางทียังแบบพี่น้องลูกเต้าอาจจะช่วยเลี้ยงดูเราได้ให้ยืมได้อะไรได้แต่สุขภาพมันยืมไม่ได้สุขภาพมันยืมมันไม่ได้เลย
2: ลื่นไหลดุจสายน้ำ

0: ันเป็นอนันตภาวะความสุขของมันคือธรรมชาติของความไม่มีที่สิ้นสุด
1: มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นนั่นก็เป็นความสุข
0: มานั่งคุยให้คุณฟังเล่าเรื่องให้คุณฟังลึกๆผมก็มีความสุขนะแม้ว่าจะรู้สึกบางทีก็เบื่อแต่ในความเบื่อมันก็มีความสุขอยู่ที่ได้เล่าได้แสดงความคิดเห็นที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะมันก็เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขมันก็เป็นเช่นนี้แหละ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Prudent ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Prudent Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกัน

ลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีสายเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานกล

แล้วต่อถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันธิวรังอายาจัทะสันติทัสสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมัง

นังนวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพขอเจริญพรแห่งบวรชนมายุสุขทุกประการจงเป็นไปในบวรขันธสันดานแห่งบพิตรปัจจยฐานะบดีซึ่งอันเทศในวันนี้ก็ได้มีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนภาพกันที่สามทานกัน 30,000 บาทแล้วก็เจ้าภาพรองคุณอรุณรุ่งศรีวัฒนประภาเป็นเจ้าภาพได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีพระสัทธรรมเทศนาในมหาเวสสันตรชาดกคาถาก็นับว่าเป็นกามาพัชรกุศลอันวิเศษเป็นสังขาริตริเหตุซึ่งอุดมไปด้วยเจตนาสามประการด้วยกันคือหนึ่งปุพพเจตนาเบื้องต้นก่อนที่คิดจะกระทำสองมุญญนเจตนาคือในระหว่างที่กระทำอยู่ในขณะนี้สามอัปปราปรเจตนาคือในภายหลังเมื่อมีเทศฟังธรรมเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีความกินแหลงแคลงใจในวัตถุทานและปะติกขาหกผู้รับทานพร้อมทั้งรายการที่อาตมภาพได้กล่าวมานี้ดังที่มรธรรมกาจารย์นั้นท่านได้แสดงผ่านพ้นไปแล้วตั้งแต่กันที่หนึ่งทศพรจบในกันที่สองหิมพานอาตมภาพรับอาราธนามาฉลองศรัทธาในกันที่สามทานกัน209คาถาดังใจความตามเนื้อกันด้วยคำที่ว่า

ไปร้องนำพระหัตถ์กว่าโลภพระปิตดังพระองค์

นะสมเด็จพระพุทธาธิยอพระกรจุลิลากวสโอกามนะ

0: ที่มันน่าล้อ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญ

0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.กรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรเรียกว่ากรณียมิตรสูตรขึ้นมาแสดงเป็นการต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อพุทธบริษัทและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องได้ทราบคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของโลกท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะนึกถึงศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามซิกหรือศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่านฟังคำสอนแล้วท่านจงเข้าใจว่านี่เป็นคำสอนเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราทำศาสนพิธีตามศาสนาให้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็สามารถเรียนกับครูได้ทุกศาสนาตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือก็ไม่ใช่คนพุทธศาสนาเขียนเท่านั้นไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนคริสต์เขียนเท่านั้นทุกคนที่เป็นนักวิชาการมีประสบการณ์ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราให้รู้สึกต่อไปว่าอาหารการบริโภคและเครื่องอุปโภคที่เรากินเราใช้อยู่นี้มันก็เป็นคนต่างศาสนาที่ทำมาหากินร่วมกันทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราได้ดื่มไปแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเราไม่ถือว่าเป็นของใครแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เราฟังคำสอนได้เราฟังทัศนวิจารณ์ที่มาเทศให้ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาอีกพระองค์หนึ่งของโลกมาวิจัยให้เราฟังการที่อาตมาแสดงพระธรรมเทศนากรณีเมตตาสูตรนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ว่าจะให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยได้ขมวดเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามันต้องอยู่ร่วมกันอยู่กับสัตว์ให้สัตว์เขามีไมตรีคือเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ใช่เป็นศัตรูกับสัตว์สัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่กับคนให้คนเมตตาปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนพระคาถาบทบาลีซึ่งแปลว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมุ่งหมายบรรลุทางสงบจะพึงทำได้คือคำว่าผู้ฉลาดคือฉลาดในการที่จะหาคำสอนในการดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างสันติสุขแต่ความว่าสันติสุขที่เราอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีธรรมะอันเป็นสันติภาวะคือสันติภาพพระองค์จึงทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่สุขสัตว์ก็ไล่หนีผีก็เบียดเบียนจึงตรัสกรณีมัทสุดเป็น15ประการและ15ประการนี้ตรัสโดยปรารภภิกษุชุดนั้นประมาณ60รูปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษากันว่าเราหวังความสงบสุขโลกใบนี้มันไม่สงบสุข
ตัวเราบางคนอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขอยู่กับสัตว์นะสัตว์ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็รังเกียจไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็กลั่นแกล้งนี่แสดงว่าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่ลูกบางคนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาใจพ่อแม่บางคนอาศัยลูกอยู่กับลูกลูกก็เอือมระอาใจสามีบางคนอยู่กับภรรยาภรรยาก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันภรรยาบางคนอยู่กับสามีก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันญาติต่อญาติอยู่ด้วยกันพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ด้วยกันเพราะอะไรที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าประการแรกสักโกอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้เป็นผู้พึ่งได้ใจกล้าเราจะอยู่ในอายุวัยอย่างไรก็ตามถ้าพึ่งได้ใจกล้าก็แสดงว่าอยู่ได้คืออะไรกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายในครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้แสดงไปถึงความเป็นผู้กล้าหลายรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นนิทรรศนอุทาหรณ์และนำไปสำรวจตรวจดูนำไปสั่งสอนเพราะคนบางคนเนี่ยอยู่ไปแล้วเขาบอกโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำบางคนว่าสู้หมาไม่ได้เป็นคนแท้ๆสู้หมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัขชั้นดีที่เขาเลี้ยงนั้นเขามีคุณสมบัติส่วนตัวอยู่4ประการเขาเรียกอัตตสมบัติแล้วก็มีปรหิตปฏิบัติคือตอบสนองผู้เลี้ยงดูอีก4ประการสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงไม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ไปทิ้งเป็นสุนัขจรจัดนั้น1เพราะชาติพันธุ์เขาดีเลือดดี2เพราะมีการอบรมสั่งสอนดีจากเลือดของพ่อของแม่จากผู้ที่อบรมจึงมีอัตสมบัติ4ประการคือเลี้ยงง่ายคือกินง่ายนอนง่ายสอนง่ายสุนัขที่กินง่ายใครมันก็อยากเลี้ยงแม้แต่น้ำข้าวกลางปลาทูเศษอาหารแล้วก็กินไปพร้อมกับเจ้าของกินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของการที่กินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของนั้นถามว่าดีไหมดีเพราะถ้าตายเจ้าของตายก่อนถ้าเหลือแล้วเป็นของสุนัขสุนัขที่ตัวที่กินง่ายนั้นมักจะอยู่กับใครก็ได้คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็กินง่ายๆอย่ากินยากอะไรที่เขากินได้เราก็กินไปเถอะญาติโยมเขาก็ถามท่านเจ้าคุณฉันอะไรได้บ้างโอ้ก็บอกว่ากินได้ทั้งหมดแหละอาหารที่มนุษย์เขากินได้เราก็กินได้ยกเว้นของสดๆเพราะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าปลาร้าก็กินได้ปลาร้าสับก็กินได้มาแรงทุกชนิดที่คนอีสานเขากินก็กินได้กินได้หมดอะท่านกินไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเงินหลวงก็เงินวัดกินไม่เป็นบอกชมกันกินไม่เป็นกินแล้วมาร้อนท้องแล้วจะนั่นละแกงทุกภาคกินได้หมดแล้วไม่ต้องอายญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ก็ให้จำไว้พระคุณเจ้าที่ดูโทรทัศน์ถ้าผมไปเทศที่ไหนนะตามภูมิภาคนั้นกรุณาจัดอาหารตามภูมิภาคนั้นถวายไม่ต้องจะอาหารภาคกลางหรอกมันต้องสัมผัสกับความกินง่ายคือเป็นพระต้องฉันง่ายสองสุนัขถ้ากินง่ายเขาบอกเลี้ยงง่ายดีเลี้ยงง่ายใครๆก็อยากจะเลี้ยงไม่ใช่ฐานะยากจนแต่จะกินอันนั้นอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่ได้ต้องสอนให้กินลูกคนมีสตางค์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขากลายเป็นเด็กกินง่ายไม่อ่อนกินแล้วสังเกตดูเถอะอาตมาสังเกตเห็นนะฮะร้านอาหารอีสานที่ไหนอร่อยอร่อยจะเห็นลูกคนมีสตางค์ไปจอดรถก็เป็นแถวไปหมดนะตามห้างตามร้านอาหารเนี่ยเขากินอะไรก
ินส้มตำปูปลาร้าปลาร้าดิบๆนี่แหละท่านเพราะอะไรก็เพราะพี่เลี้ยงเขายัดปากตั้งแต่เด็กเห็นแล้วมันวิ่งเขาใส่เลยท่านก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายถ้ากินธรรมดาง่ายกินอาหารทุกภาคได้ง่ายนะฮะเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองสุนัขเขามีคุณสมบัติส่วนตัวคือนอนง่ายเขานอนยังไงสุนัขสุนัขเขานอนสองหน้าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เขานอนหน้าบ้านคือเฝ้าสองอย่างหนึ่งเฝ้ากันภัยสองรอเจ้านายกลับคนเราก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่นอนสองหน้าคือหน้าบ้านป้องกันภัยรอเจ้านายกลับแต่พอเจ้านายกลับแล้วหมดหน้าที่แล้วจะจบหน้าที่สุนัขแล้วนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าเป็นสุนัขนะเลี้ยงนอกบ้านนะบ้านตีสี่ครึ่งหมดเวลาพอเจ้านายกอกแกกตื่นเป็นเวลาที่เขาจะนอนเขาบอกหมดหน้าที่ของเขาแล้วคนเราก็เหมือนกันนอนยังไงก็ได้ท่านอยากนอนดีก็ทำความสะอาดเอาเองแล้วนอนไปง่ายง่ายไม่ใช่ไม่มีแอร์นอนไม่ได้ลูกคนมีสตางค์ก็ต้องฝึกเป็นลูกเสือฝึกให้เขาลำบากไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจใครใฝ่ความสุขความสบายตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอความลำบากจะยากเข็นยากแค้นมากจะไปเจอเย็นใจเย็นมากกว่าคนที่เจอเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้นอนง่ายสอนง่ายสุนัขเขามีสมบัติส่วนตัวที่คนเขารักเขาเลี้ยงคือสอนง่ายสอนให้ไหวก็ได้สอนให้เห่าก็ได้สอนให้กัดก็ได้และสอนแบบนะมีสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าถ้ามีคำสั่งทั่วไปเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายก็มีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยงไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรขวางความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดี๋ยวเดียวท่านมันมองแบบเรียกมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักพอนอนสงบสงบเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนว่าเจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็จะไงสงวนกับพ่อแม่ไม่ได้อย่างใจสงวนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนกับสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาก็เอาง้อก็ง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็เป็นสุขบางคนมันชอบงอนต่อหน้าสังคมสะบัดสะบิ้งกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมให้เขาสังเกตอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเห่าหอนต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์4ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงเข้าของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แห่

นก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดห่วงเจ้าของบ้างหัดห่วงข้าวของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไรเพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่2เรื่องคือ1วิญญาณผู้ผีปีศาจ2เทวดาถ้าสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆนี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณภายในจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสียถ้ากรวดน้ำหลายๆวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่พระสวดมนต์ตามโบสถ์วัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดนั้นมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ไว้วานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุบกระทรายที่กระถางทุบพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างเนี่ยนะถ้าเขาหอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราถ้าหญิงก็ทำบุญที่สุขุศลเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันก็ทำบุญอะไรท่านกรวดน้ำอะไรกรวดน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตราในคำกรวดน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมดแต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมท่านมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงอันนี้ก็จะมาหลอกลวงพ่อแม่เราเจ้านายเราองค์กรเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกเราก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรัชญาปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันแล้วเล็กๆมันจะไปด้วยนะปิดประตูเนี่ยมันจะนอนมันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งซะหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตาพอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตะกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำงานกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้เหรอโบราณที่บอกว่าสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไป

สอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดจะสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมัน

ว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำเนินชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนเนี่ยอาตมาสอนถือว่าต่ำสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเกยเท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราแล้วขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหา1เขานั่งขมวดคิ้ว2เสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้บางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความรับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูด8ประการ8ประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์นะจากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติ8ประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆเนี่ยท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็น

0: คนที่ไม่ได้หาเงินใช้เอง 3-5 ยังใช้ก็สิ้นเปลือง 4 ติดผู้หญิงติดหมดผู้ชาย 5 ติดสุรายาเมา 6 เล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดถึงเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สมกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประ เภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่

0: ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นี่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สิน

0: ยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผน

การลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับ

ว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

จุงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าตื้อคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เคที่หนูทำอะไรอยู่ลูก
1: ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองค่ะ
0: เออ
1: แล้วปู่เคยปั้นดินน้ำมันไหมอะคะ
0: สมัยปู่นะไม่มีอะมีแต่ปั้นดินเฉย
1: ๆ
0: เอาดินมาปั้น
1: ปั้นดินเหรอคะดินเนี่ยนะตกใจมากเลยค่ะว่าดินเนี่ยนะที่จะเอามาเล่นได้พอจับแล้วมันก็สกปรกเลอะเทอะไปหมดนะคะ
0: เล่นดินสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยเจริญนะก็เล่นไปตามภาษาเด็กๆก็อะไรอยู่ใกล้ตัวก็คว้ามาเล่นไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี่นะก็สนุกสมัยเด็กๆนะถ้าเคที่ไม่เชื่อนะปู่จะพาไปดูไหมล่ะเขาปั้นเป็นอุปกรณ์เป็นชามเป็นถ้วยเป็นที่แขวนต้นเสื้อผ้าแล้วก็ที่ใส่น้ำหอมทำได้สารพัดเลยเฮ้ยที่อยากไปดูไหมล่ะ
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ไปนะ
1: ไปค่ะ
2: เมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มขึ้นต้องติดตามกันดูนะครับว่าการเดินทางไปเล่นดินในวันนี้จะถึงขนาดที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนกับบ้านกันขนาดไหนและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือคุ้มวิมานดินแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่ต้องมีดินแน่นๆที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราแค่นี้เอง
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชัยชาติกูรูเรื่องดินที่จะมาช่วยให้คุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และสนุกกับก้อนดินครับ
0: นี่ไงเทรนเนอร์เต๋าที่จะบอกให้หนูรู้ว่าดินน่ะทำอะไรได้บ้าง
1: แล้วที่นี่มันเกี่ยวอะไรกับดินนะคะ
3: ที่นี่เป็นสวนมะม่วงเก่าแล้วเราก็มาพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกเริ่มจริงๆก็เป็นคนกรุงเทพครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนพอสะสมเงินได้สักก้อนหนึ่งก็อยากมีบ้านสวนอยู่ครับก็เลยมาได้ที่ตรงนี้เข้าช่วงแรกก็ช่วงที่จะสร้างบ้านนะฮะบังเอิญมันเป็นหน้าฝนเวลาเรามาเดินเล่นเดินอะไรเงี้ยฝนตกหนักๆเข้าเนี่ยโอ้ดินมันติดเท้าเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วช่วงขุดบ่อที่เราจะทำบ้านดินข้างใต้ก้นบ่อนี่มันยิ่งเนียนมากเลยเราก็เลยลองเอามาปั้นเล่นดูพอหลังจากปั้นเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะทำประโยชน์ได้เนาะเราก็เลยศึกษาพัฒนาเรื่องการปั้นของเรานะฮะจากอินเทอร์เน็ตมั่งจากหนังสือมั่งไปดูจากที่อื่นมั่งจนในที่สุดเราก็เลยตั้งเป็นโอท็อปเครื่องปั้นดินเผาของอำเภอคลองเขื่อนขึ้นมาแล้วหนูคิดว่าดินเนี่ยมันจะใช้ทำอะไรได้บ้าง
1: ถมที่แล้วก็ปลูกผักค่ะ
3: มันได้มากกว่านั้นอีกนอกจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถมที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถมาทำบ้านดินก็ได้เอามาปั้นก็ได้เป็นภาชนะเป็นตุ๊กตาก็ได้อยากเห็นไหมล่ะ
1: อยากค
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวเราเข้าไปดูไหมว่าเราปั้นอะไรกันบ้างเนาะ
1: อยากค่ะ
0: ไปเลย
3: การที่ตั้งชื่อว่าคุ้มวิมานดินเนี่ยคุ้มคำนี้ก็คือคำว่าคุ้มค่าเราสามารถเอาดินเนี่ยมาทำให้เกิดความคุ้มค่าได้นะครับนอกจากว่าที่เราคิดว่าจะมาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วเนี่ยพอเรามาเจอดินเหนียวๆมาทำอะไรขึ้นมาได้เอ๊ะมันน่าจะมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกเราก็มาพัฒนากลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาจากนั้นก็ลองมาสร้างบ้านดินดูเอ๊ะมันก็มาทำที่อยู่อาศัยได้อีกนะครับมันก็เลยเกิดรู้สึกว่าดินเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นอกจากจะเป็นดินทั่วๆไปที่เราเหยียบย่ำอยู่ครับมันมีประโยชน์มากมายเลย

ก็คือกิจกรรมการปั้นดินเผานะคะก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ไม่หนักเกินไปสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะออกกำลังกายข้อมือถ้าเราทำในปริมาณที่พอดีพอเหมาะพอสมมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณมือแล้วก็ข้อมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราเวลาเราจะปั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกำแล้วก็การกระดกข้อมือขึ้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ทำนานเกินไปถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเช่นมีอาการปวดหรือว่าชามือเนี่ยต้องพักเพราะว่าถ้าเราใช้กิจกรรมที่เป็นมือแล้วก็ข้อมือมากเกินเนี่ยจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคผังผืดที่ข้อมือกดทับเส้นประสาทได้แต่ว่าถ้าเราทำในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อภายในมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือเดินชมสถานที่รอบๆคุ้มวิมานดินเพื่อสำรวจดูว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราโชว์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายที่เราปั้นแล้วนะฮะให้คนที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้ดูว่าดินเนี่ยมันใช้อะไรได้ยังไงมั่งครับข้างในนั้นก็คือเราจะเป็นแหล่งผลงานที่ชาวบ้านเองหรือเราเองปั้นแล้วก็โชว์ไว้นะครับสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้หรือว่าชอบใจชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับเป็นงานปั้นด้วยมือล้วน
2: แล้วเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะขนาดนี้เอาดินมาจากไหนอะคะ
1: ดินนี่เป็นดินในพื้นที่ของเราเองที่หนูเดินเข้ามานี่แหละตรงไหนขุดตรงไหนก็ได้แต่ว่าดินของเราเนี่ยมันเหนียวมากซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้ไปพิสูจน์แล้วว่าปั้นได้จริงแต่ว่าความเหนียวมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องผสมให้มันคลายความเหนียวโดยการใช้ทรายหรือใช้ดินตัวอื่นที่เหนียวน้อยกว่ามาผสมนวดหมักครับเพราะว่าเวลาเราปั้นแล้วเนี่ยมันยังเปียกอยู่พอเวลาหดตัวเนี่ยยิ่งเหนียวจัดมันก็จะยิ่งหดมากพอหดมากก็ยิ่งแตกง่ายแตกมากเพราะนั้นต้องให้มันหดน้อยๆครับมันถึงจะไม่เสียหาย
0: จะเห็นได้ว่าดินสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะการทำเป็นของตกแต่งสวนเพื่อความสวยงามซึ่งคุ้มวิมานดินแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเลยทีเดียว
1: ครับอันนี้เป็นตุ๊กตานะฮะเป็นรูปวัวเป็นรูปวัวซึ่งเราก็ปั้นด้วยมือของเราเนี่ยปั้นด้วยมือทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้แม่พิมพ์อย่างที่อื่นนี่ก็อาจจะมีแม่แบบแม่พิมพ์แล้วก็คนอื่นก็มาลอกแบบไปใช้แต่ของเราเนี่ยปั้นด้วยจินตนาการล้วนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเกิดจากจินตนาการเป็นตุ๊กตามั่งเป็นอะไรมั่งแล้วแต่นะครับขนาดก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าใช้มือล้วนๆครับผม
3: มันวัดไม่ได้เลย
1: ไม่ต้องวัดกันละได้จินตนาการกันล้วนๆเลย
3: ครับ
1: ครับ
3: ดีครับ
1: มาถึงตรงนี้ก็เป็นโมบายทั้งหลายเป็นใบไม้ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เราก็มาจัดตกแต่งกันเข้าไป
3: แก้วน้ำนะ
1: ฮะอันนี้เป็นแก้วน้ำครับสามารถเอาไปใส่น้ำทานได้นะฮะก็เด็กๆก็ชอบไปรูปการ์ตูนครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น แกะเหมือนกันที่อื่นก็ทำกระถางเราก็มีกระถางเหมือนกันนะฮะซึ่งปกติมันจะเป็นแกะเต็มๆตัวตอนนี้เราก็เอามาผ่าซะเอาไปปลูกต้นไม้ได้แหน่ใช่ไหมก็เป็นไอเดีย แปลกๆอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นบอกว่าเป็นรูปรองเท้าน่ารักน่ารักนะครับบอกว่ากรุณาถอดรองเท้านะแล้วก็ไปแขวนไว้คนเห็นเอ๊ะอะไรน่ารักดีอ๋อเห็นป้ายจะได้ถอด ก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับ
3: ก็ไปดูที่เขาทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากดินอะเรียบร้อยแล้วมาโชว์ดูก็น่าทึ่งเหมือนกันก็มีแก้วน้ำใช้ปั้นด้วยดินแล้วก็ที่อบน้ำหอมอะไรเนี่ยแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าเออน่าทำน่าสนใจมากเลย
2: เมื่อกี้นี้ไปดูที่โชว์ของเครื่องปั้นดินเผาค่ะมันมีแก้วน้ำแล้วก็วัวเป็นของตกแต่งค่ะแล้วก็มีโมบายแล้วก็มีน้ำหอมมียาหม่องมีของขายเยอะเลยค่ะทุกอย่างทำจากดินหมดเลยค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะเป็นดินแต่ว่าพอได้ฟังคำอธิบายแล้วก็เริ่มเชื่อเข้ามาแล้วค่ะ
0: มาถึงสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งในวันนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะถูกสร้างจากดินนั่นก็คือบ้านซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่และสิ่งที่ธรรมชาติให้มานำมาเป็นสร้างที่น่าอัศจรรย์โดยบ้านดินนั้นวัสดุที่ใช้มีดินเป็นตัวชูโรงในการก่อสร้างจึงนิยมเรียกว่าบ้านดินครับ
1: ครับอันนี้เราก็มาถึงแล้วบ้านดินนะเป็นไงเย็นไหมข้างใน
2: โอ้เย็นอ่ะ
1: ข้างนอกร้อนๆเดินเข้ามาเย็นเลยนะฮะ นี่แหละบ้านดินโดยที่เราใช้ดินล้วนๆมาสร้างรู้อยากรู้ไหมวิธีสร้างก็ทำไง
2: ทำไงอะคะ
1: ก็คือเราเคยเห็นบ้านที่สร้างด้วยปูนใช่ไหมต้องมีอิฐเกาะขึ้นมาก่อนอันนี้เราก็ใช้อิฐกันแต่เป็นอิฐดินเราทำแบบศิลาแรงเลยก้อนใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับเอามาปั้นโดยการผสมแกลบผสมดินผสมอะไรทั้งหลายใส่แบบเสร็จแล้วต้องผึ่งให้แห้งประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เลยต้องกลับไปกลับมาด้วยระหว่างที่เราผึ่งเนี่ยไม่งั้นมันจะแตกร้าวแห้งไม่เท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาเทินสลับกันระหว่างเทินเนี่ยเราก็ใช้ขี้โคลนโปะตรงกลางแล้วก็วางซ้อนกันขึ้นมาก ลายเป็นกำแพงใช่ครับเหมือนกับเราเอาปูนฉาบอิฐนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินเหนียวเนี่ย ผสมแกลบผสมทรายทั้งหลายเอามาพ่อโปะเหมือนฉาบปูนเนี่ยวิธีง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วก็เหมือนงานก่อสร้างหนักกว่าจะสร้างเสร็จก็หลายเดือนครับแต่ว่าดินเนี่ยคุณสมบัติมันคือเป็นฉนวนกันความร้อนข้างนอกร้อนข้างในก็จะอยู่อย่างเงี้ยสบายๆข้างนอกเย็นข้างในก็อย่างเงี้ยก็สบายอีกไม่หนาวมากครับมันก็จะอยู่รักษาอุณหภูมิอยู่ครับหลังคาเราก็ใช้เป็นจากเป็นอะไรก็ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำครับ
3: ก็เขาพาไปดูบ้านทำด้วยดินก็ดีนะน่าทึ่งอ่ะเพราะว่าทำได้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงดีน่าอยู่นะเย็นดี
2: บ้านที่ทำมาจากดินก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะทำมาได้ค่ะใช้ทั้งหลังเลยค่ะหลังคาก็ใช้เป็นแบบฟางอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเข้าไปข้างในก็เย็นมากเลยค่ะแบบว่ารู้สึกแบบว่าความร้อนหายไปเลยค่ะรู้สึกสดชื่นค่ะวิธีการสร้างเขาก็จะใช้ดินมาผสมกับเปลือกข้าว

0: ระหว่างที่ให้มันแห้งเราก็จะต้องกลับด้านกลับด้านไปมาแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งไม่เท่ากันมันก็จะแตกออกได้ค่ะแล้วพอถ้าเกิดมันแห้งดีแล้วเราก็เอามาต่อเป็นบล็อกกันค่ะแล้วก็จะใช้โคนค่ะมาทาแล้วก็แปะทาแล้วก็แปะค่ะอยู่แน่ๆค่ะถ้าเกิดสร้างบ้านแบบนี้อยู่แน่ค่ะ
1: ก็เห็นคุณหลานนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยทราบว่าดินนี่สามารถจะเอามาปั้นเป็นอะไรต่ออะไรได้สามารถทำภาชนะทำตุ๊กตาทำเครื่องประดับได้ก็เห็นสนใจอยากจะลองปั้นดูครับเดี๋ยวก็จะได้ทดลองปั้นดูด้วยฝีมือตัวเองเป็นงานชิ้นเดียวในโลกที่ด้วยฝีมือของตัวเองครับ

0: หลังจากเรียนรู้ถึงเรื่องราวความมหัศจรรย์ของดินกันไปแล้วว่าสามารถทำอะไรได้บ้างมาถึงช่วงเวลาที่คู่หูต่างวัยจะได้สร้างสรรค์ผลงานจากก้อนดินกันบ้างซึ่งที่คุ้มวิมานดินแห่งนี้จะมีมุมสำหรับให้ผู้คนที่สนใจในการปั้นได้มีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อแสดงจินตนาการที่มีผ่านการปั้นดินโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดและยังคอยอธิบายถึงขั้นตอนในการปั้นอีกด้วยโดยโจทย์ในการปั้นในวันนี้ก็คือปั้นอะไรก็ได้ที่อีกฝ่ายสามารถนำไปใช้ได้จริงพร้อมกับอธิบายเหตุผลด้วย
1: ครับตอนนี้มาอยู่ที่โรงปั้นนะฮะตรงนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาปั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นดินได้นะครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราต้องมีดินก่อนนะครับดินอันนี้เราใส่ไว้ในถุงพลาสติกเหตุที่ใส่ในถุงเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปผึ่งไว้เฉยมันจะแห้งแข็งไม่หมดใช้งานไม่ได้พอใส่ถุงพลาสติกไว้เนี่ยเราจะอยู่ได้เป็นหลายเดือนเลยนะครับจะใช้ก็ค่อยเอาออกมาเท่าที่จำเป็นอันที่ยังไม่ใช้เราก็เก็บไว้ในถุงนี้นะฮะต้องปิดไว้ให้ดีนะครับถัดมาก็คือจะมีผ้านะฮะผ้าเปียกเอาไว้เช็ดมือเพราะเวลาเราปั้นดินไปเนี่ยดินจะติดเลอะเทอะไปหมดเวลาไปจับชิ้นงานมันก็จะเหนอะไปหมดเราก็ต้องเช็ดให้มือสะอาดเวลาปั้นแล้วชิ้นงานจะได้สวยงามถัดมาก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำสลิปนะครับหรือว่าบอกเด็กๆว่าเป็นกาวดินนะครับ เราไว้สำหรับเชื่อมประสานเวลาเราจะติดชิ้นงานระหว่างชิ้นอยู่ๆเนี่ยอย่างเช่นหูเนี่ยนะฮะหูแกะเราจะมาแปะปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่เราต้องใช้ตัวนี้ประสานโดยทำให้เป็นแผลลึกๆเละๆแล้วก็จิ้มติดถ้าหากว่าติดเลยเนี่ยอยู่ๆมันจะหลุดพอแห้งแล้วมันจะหลุดกับแล้วก็จะมีไม้ลูกชิ้นเอาไว้ตกแต่งบ้างไว้จิ้มดินบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีไม้ตีดินนะครับเอาไว้ตีทำให้เป็นสวดทรงเป็นวงเป็นทรงกลมหรือว่าจะให้ดินแน่นนะครับเวลาตีไปแล้วเนี่ยดินมันจะแน่นขึ้นแล้วก็จะได้ทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ประยุกต์มาไม่จำเป็นต้องไปหาของแพงๆมาใช้นะฮะอยากปั้นยัง
2: ปั้นแล้วค่ะปั้นเลยปั้นเลย
1: ปั้นอะไรดีอ่ะ
2: ปู่หมูจะปั้นอะไรอ่ะคะ
3: ไอ้กระถางนี่น่าสนใจนะเอาไว้ไปปลูกต้นไม้เล่นที่บ้านดีกว่าสวยด้วยปู่ทำได้นะคิดว่าทำได้นะแล้วเคที่จะทำอะไร
2: จะปั้นเจ้านี่เลยค่ะ
3: มันร้องอ่ะ
2: แกะค่ะ
3: แน่ใจ
2: แน่ค
3: ่
2: ะ
3: อ้าวเป๊ะเข้าไปเออ
1: ครับเดี๋ยวเราลงมือทำกันก็เดี๋ยวแนะนำก่อนคนนี้คือครูนานะครับถ้ามาที่นี่ก็จะมาเจอครูคนนี้สอนนะครับ
4: อันนี้เอาอะไรกันเอ่ย
3: เนี่ยของปู
4: ่อันนี้กันเนาะตอนนี้ง่ายๆค่ะต้นแรกเรามาทำฐานตัวนี้ก่อนข้างล่างครับ

0: ในอดีตนะมันเคยปั้นดินแบบเด็กไม่มีศิลปะอะไรนึกจะปั้นก็ปั้นบัวปั้นควายก็ปั้นไปตามภาษาของเด็กๆมันก็เลอะไม้เลอะมือมันความสนุกสนานและได้สมาธิสมัยนั้น
1: ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากเลยค่ะที่เราสา

0: สามารถเอาดินมาปั้นได้ค่ะ
1: ผมกับหลานที่มาเที่ยวก็รู้สึกมีความสนุกนะกับธรรมชาติได้มาสัมผัสธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องดินเรื่องธรรมชาตินักก็เห็นมีความสุขกันดีครับ

0: ครับพอเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องผึ่งไว้ก่อนประมาณ2สัปดาห
1: ์วิธีผึ่งแห้งใช่ไหมครับ
0: วิธีผึ่งก็คือผึ่งลมนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ร่มเพราะว่ามันจะค่อยๆ คลายความชื้นในตัวออกไปถ้าไปผึ่งแดดข้างนอกมันแห้งเร็วข้างในยังไม่แห้งมันจะร้าวเพราะนั้นต้องค่อยๆให้มันคลายตัวมันเองไปขณะที่มันแห้งเนี่ยมันก็จะหดตัวไปอีกนิดหน่อยนะครับสัก 5-10% จนมันแห้งสนิทเราถึงจะไปเผาได้
1: แจกันที่ใครเขาเห็นหรอกแต่แจกันในความจินตนาการของผมก็ดูเป็นอาร์คดีนะฮะผมว่าภูมิใจในฝีมือเราทำได้ขนาดนี้
2: อยู่กับคุณปู่ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคุณปู่ด้วยค่ะว่าสมัยก่อนเขาใช้ยังไงทำยังไงเล่นยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะวันนี้เคที่ปั้นเป็นรูปแกะค่ะเหนียวแบบนี้ค่ะเราจะต้องเติมเทคนิคอะไรบางอย่างเพิ่มมาด้วยค่ะเพราะว่ามันจะประกอบติดกันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับดินน้ำมันค่ะ

0: ส่วนผลงานที่ปั้นเสร็จแล้วจะนำกลับมาทันทีเลยก็ได้หรือจะให้ทางคุ้มวิมานดินเข้าขั้นตอนการเผาให้ก่อนซึ่งจะต้องมารับเองในภายหลังจะใช้เวลา 5-7 วันเพราะขั้นตอนในการเผานี้เราต้องรอให้ตัวดินที่ปั้นขึ้นมานั้นแห้งสนิทดีเสียก่อนถึงจะเข้าขั้นตอนการเผาได้
1: มันดินนี่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ครับก็สามารถที่จะมาดูธรรมชาติมาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปของเกษตรกรก็ได้หรือว่าการปั้นดินก็ได้เอาสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยก่อให้ประโยชน์ได้นะครับเป็นการจุดประกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้อะไรด้านนี้แต่เราสามารถที่จะมาอยู่กับธรรมชาติได้ก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจลองมาศึกษาดูเราก็จะได้แบ่งปันกันครับ
2: ก็อันดับแรกก็ต้องขอชมคุณปู่เลยนะครับว่าเป็นคุณปู่ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเนาะแล้วก็มีวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานนะครับการที่เขาได้อยู่กับการปั้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับก็อันแรกก็คือได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับการปั้นการอะไรที่เอามาจากดินจากธรรมชาตินี่ก็เป็นการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นชีวิตเป็นธรรมชาติตามปกติของมนุษย์นะครับแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ยังเพิ่มความคิดในการทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดในการสร้างสรรค์นะครับการปั้นการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนเรื่องทางศิลปะด้วยนะครับก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็คงจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับไม่ใช่ให้มีแต่การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายหรือว่าความสามารถทางสติปัญญาเท่านั้นนะครับก็ยังต้องให้เด็กเนี่ยเรียนรู้จักความอ่อนโยนความมีศิลปะความสุนทรีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยระหว่างปู่ย่าตายายกับลูกหลานได้นะครับแล้วก็การที่มีกิจกรรมพวกนี้เยอะๆนะครับในครอบครัวก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าในชีวิตของเขาเนี่ยมันก็มีสิ่งต่างๆหลายๆอย่างที่ทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขมีความสนุกมีความเพลิดเพลินได้นะครับถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เอื้อให้เด็กได้ทำกิจกรรมพวกนี้ชีวิตของเด็กก็จะเป็น

เหมือนเด็กปัจจุบันส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับหน้าจออยู่กับเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยเสียโอกาสไปเหมือนกันเช่นเด็กบางคนก็จะใช้เยอะเกินไปหรือว่าใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่า

0: ั้นในการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเสริมความรู้สึกความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในด้านต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเลยครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาคุณไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ่านมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดประชุมประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตเป็นครั้งที่10ซึ่งปีนี้ได้กำหนดขึ้นที่วัดศรีนครินทร์วัดศรีนครินทร์นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีคุณภาพเพราะว่าได้สร้างถวายให้กับสมเด็จย่าในครั้งนั้นแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเทพกิติโมลีเป็นเจ้าวาดได้ดำเนินการให้สถานที่ประชุมให้กับคณะสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนนับร้อยรูปเหมือนกันบรรยากาศเมื่อเช้าที่หลังจากการเปิดประชุมก็มีคณะท่านเอกอัครราชทูตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแล้วก็ให้ภาคส่วนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดมากมายเหมือนกันเราจะเห็นว่าวัดคือศูนย์กลางของคนไทยของชาวพุทธทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยของพระสงฆ์ไทยที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศถ้าย้อนกลับมาว่าพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกว่าสุดบรรยายกันแล้วกันว่าพระธรรมทูตท่านทำอะไรแต่ต้องติดตามว่าพระธรรมทูตที่มีผลงานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อบางอย่างก็ได้ออกไปแล้วว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศของเขาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศก็ได้มีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกันที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความหมายต่อประเทศของเขาแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปพบกับผู้นำทางด้านศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในประเทศ